0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ลือกเป็น2เพลงน่ารักน่ารักนะครับมาตอนรับเช้าวันจันทร์แห่งชาติของพวกเราทุกคนนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับ 7:30 น.อังกฤษเปิดไมค์เหมือนเดิมนะฮะประจำการยานแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 11:00 น.นะครับครึ่งชั่วโมงแรกเราเจอกันทางออนไลน์ก่อนเว็บไซต์เว็บแคม sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะฮะคนตื่นเช้าเรามีใครบ้างเอ่ยคนแรกครับแน่นอนพี่เชอรี่นะฮะที่พักเราตั้งแต่ 4:37 เลยเอ้ยเช้ามากนะครับต่อด้วยแม่น้องชาบูนะครับที่มาตอน 6:54 น.พี่ตุ๊กเด่นชัยก็มาตอน 7:00 เป๊ะเลยนะครับรวมถึงน้องรุ้งใบบุญด้วย 7:00 เป๊ะเหมือนกันนี่คือคนตื่นเช้านะฮะครูแบมนะครับ 7:13 น.คุณหมิวสัสสิธร 7:24 พี่จั๊ก 7:17 น.นะครับมาม่าทูเบลส์ 7:31 นะฮะท็อปแท็บมาตอน 7:26 น.แล้วก็คุณเบียร์นะครับ 7:36 น.ใครมาแล้วก็รายงานตัวกันแบบนี้ได้เลยที่ LINE @sunshine radio นะครับมาดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้กันหน่อยอากาศแบบสบายๆนะคุณฟังนะเนื่องจากว่าเมื่อคืนก็คือฝนตกหนักชุ่มฉ่ำเลยในพัทยาเรานะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่21 กันยายน 2569นะฮะพัทยาเราฝนฟ้าคะนองฝน 70% ของพื้นที่นะครับยังไม่ได้ลงดีเทลนะว่า 70% ที่ว่าจะตกในช่วงไหนบ้างเดี๋ยวเบรกหน้ากันนะฮะส่วนวันนี้อุณหภูมิสูงสุด29 องศาเซลเซียสต่ำสุด25 องศาอากาศเย็นลงคุณฟังดีจังเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะสัมผัสได้เหมือนแบงค์ว่างว่ามันขับรถแบบเช้าๆอ่ะแล้วหน้าโดนลมมันจะรู้สึกได้ถึงลมหนาวหน่อยๆลมหนาวหน่อยๆนะจริงอีกไกลแหละหน้าหนาวกว่าจะถึงเนี่ยไม่ใกล้หรอกแต่ว่ามันเริ่มละอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือจริงๆคืออากาศมันเย็นเพราะเมื่อคืนฝนตกไม่แน่ใจ ความเร็วลม13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6:17 น.พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างดันขึ้นตอน 6:09 น.นะครับนี่ไงเริ่มมืดเร็วแล้วนะฮะปกติเนี่ย6:20 กว่า นาทีเลยนะถึงจะพระอาทิตย์ตกนะครับวันนี้6:17 น.ละแสดงว่าใกล้เข้าหน้าหนาวจริงแล้วแหละนะฮะนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้นั่นเองนะครับ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

โอลิเวียดีนคุณผู้ฟังฮะนี่คือ So Easy to Fall in Love นะครับหนึ่งเพลงสากลที่เลือกมาฝากกันเช้าๆนี้นะฮะ 7 โมงเช้ากับ 51 นาทีแล้วล่ะครับมีเพิ่มเติมนะครับคนที่ทักมาเช้าๆนะฮะคุณกุ้งแห้งนะครับมาละคุณเป็ดสุดเทพนะครับฝากเพลงไว้ด้วยแล้วก็ฝากคะแนนไว้ด้วยโอเคจัดให้นะฮะไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันหน่อยนะฮะสำหรับรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 นะครับในประเทศเราเช้านี้นะฮะอย่างตอนนี้เองนะครับแน่นอนเมื่อคืนฝนตกขนาดนั้นเช้ามาอากาศก็ต้องเป็นสีเขียวสูดกันแบบสบายๆเลยนะฮะ50 USAQI พอดีเลยคุณฟังเดี๋ยวสายๆหน่อยจะแตะไปที่สีเหลืองอ่อนๆ นะครับประมาณ51ถึง58 USAQI นะครับวันนี้นะเต็มที่ก็คือสูงสุดอยู่ที่ประมาณ58นะครับแต่ก็แล้วแต่อัปเดตเป็นรายชั่วโมงกันอีกทีนึงแต่ว่าถือว่าอากาศกำลังดีนะสบายๆครับทำกิจกรรมนอกบ้านยังได้ทำกิจกรรมนอกบ้านได้นะครับกลางแจ้งจ็อกกิ้งวิ่งออกกำลังกายเดินเล่นไปคาเฟ่ได้หมดเลยฝนจะตกลงมาตอนไหนตลอดทั้งวันวันนี้มีเมฆแล้วก็ช่วงบ่ายมีแดดอ่อนๆสบายๆนะครับวันนี้อุณหภูมิโดยรวมแล้วอากาศไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยอบอ้าวเท่าไหร่ฝนจะตกในช่วงเวลาประมาณหัวค่ำนะฮะ1ทุ่มกว่าๆไปถึงประมาณ2ทุ่มประมาณนี้นะฮะประมาณ 70%ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่น่าจะถึงบ้านกันแล้วแหละประมาณ2รูปแบบนี้นะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่ใครที่จะต้องเดินทางช่วงหัวค่ำกลางค่ำกลางคืนระวัดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ตรวจตรานะฮะการจราจรด้วยนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในประเทศอย่างเราเช้านี้ฮะส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสัญชัยช็อกกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับ

0: านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ชื่อเพลงว่าไม่มีวันเพลงใหม่จากเจมินายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจำได้ว่าลืมมาจากวิลเลียมจักรพรรดิด้วยนี่ฮะสัปดาห์นี้จำได้ว่าลืมก็อยู่ในชาร์ตกับเรานะครับขยับขึ้นจากอันดับที่6เนี่ยไปอยู่ในท็อป5เป็นอันดับที่5เรียบร้อยนะส่วนเจมินายเพลงนี้เนี่ยก็มีการถามถึงเข้ามาทุกวันนะไม่รู้ว่าวันนี้มีคนมารอฟังหรือยังถ้าได้ฟังแล้วก็อย่าลืมข้อความตอบกลับมาด้วยกันละกันนะครับอารุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับวันจันทร์แห่งชาติของเราตื่นมาทำงานที่เรารักเพื่อเงินกันเถอะนะฮะอ่ะกลับเข้าสู่โหมดของวันจันทร์การทำงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครมาแล้วก็รายงานตัวกันได้เลยมาดูคนตื่นเช้ากันหน่อยที่เรียกว่าโอ้โหรายงานตัวกันแต่เช้าเยอะเหมือนกันนะฮะที่สดๆร้อนๆตอนนี้ก็มีคุณฟ้าแล้วก็เบบี้บิวนะเดี๋ยวเปิดข้อความเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็จะมีเช้าๆนะพี่เชอรี่นะครับแม่น้องชาบูนะพี่ตุ๊กเด่นชัยสวัสดีครับครูแบมนะฮะมาม่าทูเบลส์คุณต๊อบแท็บนะครับแม่ฝนคุณเป็ดสุเทพครับสิริวรรณาคุณลิตานะครับคุณโกโม่คุณวรรณธนีนะครับหนูนิวนะครับคุณมิโกะใจเจ้าเอ๋ยคุณเบียร์นะครับพี่จักคุณหมิวสสิธรพี่หนูปลานะครับมีคุณกุ้งแห้งน้องโบนะครับคุณแก้มวาซินีแนนนะครับนะน้องรุ้งใบบุญแล้วก็คุณดิวนี่คนตื่นเช้าของเราอ่ะใครมาแล้วนะครับรายงานตัวกันด้วยนะฮะทุกช่องทางครับเจอกันเหมือนเดิมนะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์อย่างทางออนไลน์เองก็เว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะฮะTikTok ของเราที่ไลฟ์ทุกวันทุกช่วงดีเจตลอดทั้งวันนะครับก็มาเจอกันได้ที่ช่องของ Sunshine Radio Thailand อย่างตอนนี้เราก็ขึ้นไลฟ์ไปด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ช่องทางไหนนะฮะทักทายกันมาได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยมีทาง LINE Official นะครับที่ @ Sunshine Radio ส่งข้อความส่งการรีเควสส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดของคุณนี่คือทางออนไลน์นะครับส่วนทางออนแอร์นะฮะ 104.75 สทท5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 นะครับในเขตพื้นที่พัทยาเราด้วยไม่ว่าคุณจะฟังช่องทางไหนเราดักเอาไว้ทุกช่องทางเรียบร้อยอยู่กับ Sunshine Radio แล้วก็อยู่กับอังกฤษนะฮะเช้าๆแบบนี้ครับยาวๆจนถึง11โมงและแน่นอนเช้าๆแบบนี้เราก็ต้องมาพร้อมกับสัญชัยช็อกกระเป๋าแล้วก็เรื่องเล่าประจำวันของเราที่เราไปหาไปหยิบมาไปคว้ามาไปค้นคว้าไปมาเล่าให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เป็นเรื่องที่มีสาระนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระก็มีแล้วแต่วันแต่ว่าก็ฟังไว้เป็นความบันเทิงเป็นความรู้แบบนี้นะครับอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งของใกล้ตัวอีกละที่หลายๆคนเนี่ยก็คุ้นเคยนะใช้กันเป็นอย่างดีใช้กันบ่อยแต่ก็ที่มาที่ไปไม่รู้เลยก็มีนะครับเป็นเรื่องของใบมีดโกนคุณฟังใบมีดโกนเนี่ยจะเป็นของราคาถูกนะคุณฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าผลิตได้แค่ไม่กี่ประเทศนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำยากที่สุดในโลกใบมีดโกนเนี่ยคุณผู้ฟังนะลองนึกดูนะครับของใช้ชิ้นเล็กๆอย่างนึงนะฮะเราเห็นมันจนชินตาเลยราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะซื้อได้นะแต่กว่าจะผลิตออกมาให้เราได้ใช้จริงเนี่ยกลับต้องอาศัยทั้งเรื่องโลหะวิทยานะครับวิศวกรรมความแม่นยำแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการเคลือบผิวระดับสูงเลยนะฮะนั่นก็คือใบมีดโกนนั่นเองคุณผู้ฟังฮะหลายคนจะคิดว่าใบมีดโกนเนี่ยก็แค่เอาเหล็กแผ่นบางๆมารับให้คมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นไม่ใช่เหรออ่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นคุณฟังอันนั้นฟังดูง่ายไปเลยนะฮะจริงแล้วเขาบอกว่ามันยากกว่านั้นอย่างแรกคืออะไรฮะอย่างแรกคือเหล็กก่อนเลยใบมีดโกนเนี่ยต้องการคุณสมบัติที่เหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะฮะคุณสมบัติขัดแย้งคือยังไงคือ1มันต้องแข็งเพื่อที่จะรักษาความคมเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันกลับต้องมีความเหนียวพอที่จะไม่แตกหรือว่าบิ่นง่ายด้วยแล้วยังต้องทนต่อการกัดกร่อนนะครับเพราะมันต้องเจออะไรกับน้ำกับความชื้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดอยู่เป็นประจำด้วยก็เป็นพวกโฟมโกนหนวดครีมโกนหนวดอะไรก็ว่ากันไปนะครับจึงต้องมักใช้เหล็กกล้าไร้สนิมนะครับที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานใบมีดโดยเฉพาะเลยปัญหาก็คือว่าถ้าเราทำเหล็กให้แข็งมากเกินไปมันก็อาจจะมีโอกาสอะไรฮะเปราะนะฮะอ่อนเกินไปก็จะคมก็เสียได้ง่ายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างความแข็งความเหนียวนะครับการรักษาความคมแล้วก็การทนต่อการกัดกร่อนด้วยอ่ะอย่างที่สองคมของใบมีดโกนเนี่ยมันเล็ก ว่าที่เราคิดมากๆเลยนะฮะเรามองเห็นใบมีดเนี่ยด้วยตาเปล่าก็รู้สึกว่ามันก็บางอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าขยายลงไปดูตรงปลายคมจริงๆเนี่ยปลายคมของน้องเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีใบมีดโกนเนี่ยบางแบบสามารถทำปลายคมให้มีรัศมีเพียง 20-30 นาโนเมตรคือเล็กมากบางมากนาโนเมตรคือ1ในพันล้านของเมตรนะฮะคุณผู้ฟัง1ในพันล้านของเมตรเลยนะฮะเพื่อให้เห็นภาพง่ายคือว่าเส้นผมของเราเนี่ยเส้นผมของเรามีความหนาอยู่ในระดับหลายหมื่นนาโนเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรไม่ได้รับแค่เหล็กให้ดูคมนะฮะแต่มันต้องควบคุมรูปทรงของความคมในระดับที่เล็กมากๆและความยากไม่ได้อยู่ที่ทำให้ใบมีดคมนะฮะแต่คือทำให้นะฮะไม่ได้ทำออกมาชิ้นเดียวทำเป็นหลักล้านชิ้นแล้วแต่ละชิ้นต้องมีคุณภาพที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันที่สุดนะฮะแต่ว่าคมอย่างเดียวก็ไม่พออีกนะฮะถ้าเราทำให้เหล็กให้บางแล้วก็คมมากๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความสึกหรอหรือว่าเสียหายได้เร็วครับใบมีดโกนสมัยใหม่บางประเภทเนี่ยจึงมีชั้นเคลือบเพิ่มเข้าไปอีกเคลือบไปอีกนะฮะอย่างเช่นDiamond Light Carbon หรือว่า DLC นะฮะก็คือเป็นสารคาร์บอนที่มีความลักษณะคล้ายเพชรนั่นเองนะไม่ได้หมายความว่าเอาเพชรมาเคลือบใบมีดนะฮะแต่ว่าเป็นวัสดุคาร์บอนที่มีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายเพชรโดยเฉพาะเรื่องของความแข็งแล้วก็ความทนทานนั่นเองชั้นเคลือบแข็งๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของบริเวณคมนะครับให้สามารถที่จะออกแบบคมให้บางลงแล้วก็ใช้แรงในการตัดเนี่ยน้อยลงได้จากนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังมีสามารถมีชั้นเพิ่มอื่นได้อีกอย่างเช่นวัสดุที่มีแรงเสียดทานต่ำใช้เป็นชั้นนอกเนี่ยเคลือบต่างๆอะไรเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานของใบมีดเวลาเราโกนมันก็จะได้ลื่นๆไงลื่นผิวอะไรอย่างนี้นะฮะเทคโนโลยีสร้างชั้นเคลือบบางชนิดแบบบนใบมีดเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เขาเรียกว่ากระบวนการ PVD หรือว่า Physical Vapor Dispersion Disposition ด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีสำหรับสร้างชั้นวัสดุที่บางมากลงบนพื้นผิวภายใต้สภาวะที่ควบคุมอย่างละเอียดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใบมีดบางที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่เป็นแค่เหล็กแผ่นนึงเท่านั้นเองบริเวณคมเนี่ยสามารถประกอบด้วยตัวใบมีดสแตนเลสเองนะครับชั้นช่วยการยึดเกาะนะชั้นเคลือบแข็งแรงชั้นลดเสียดทานอะไรต่างๆก็คือบางทีมี 3-4 ชั้นขนาดนี้คุณผู้ฟังยังต้องบางมากๆเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่บนคมเล็กๆที่เราแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับแล้วใบมีดโกนแบบนี้เนี่ยผลิตกันที่ประเทศไหนบ้างเออเห็นไหมเรายังไม่รู้เลยว่าผลิตที่ไหนบ้างนะฮะปัจจุบันอุตสาหกรรมใบมีดแล้วก็มีดโกนนะครับมีฐานการผลิตก็มีหลายๆประเทศทั่วโลกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวอย่างผู้ผลิตรายใหญ่ที่เราตรวจสอบแหล่งผลิตได้ชัดเจนครับมีทั้งญี่ปุ่นเยอรมนีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับนะฮะอย่างฟีเจอร์นะครับแบรนด์ใบมีดชื่อดังญี่ปุ่นเนี่ยก็ผลิตแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ไปจนถึงการส่งโรงงานอะไรต่างๆเลยนะฮะอยู่ที่เมืองเซกินะฮะมิโนะจังหวัดกิฟุนะฮะแล้วก็ในส่วนของยินเลตเองยินเลตเองนะฮะหลายๆคนคุ้นเคยนะคุ้นหูเนาะยินเลตนะฮะอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับตั้งแต่ปี1937แล้วนะครับแล้วก็โรงงานก็อยู่ที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของบริษัทนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะถามว่ามีแค่ญี่ปุ่นเยอรมันเท่านั้นหรือเปล่าที่ผลิตใบมีดโกนนะฮะก็จริงๆก็มีหลายประเทศเหมือนกันแล้วแต่ละแบรนด์ก็มีเครือเครือข่ายการผลิตของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ได้เปรียบก็คืออะไรฮะก็คือองค์ความรู้สะสมเครื่องจักรเฉพาะทางเทคโนโลยีวัสดุแล้วก็ความสามารถในการควบคุมการผลิตงานให้ออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอเท่ากันในจำนวนมหาศาลได้ก็คือทั้ง2บริษัทที่ยกไปก็คือฟีเจอร์นะครับกับยินเลตนั่นแหละนะฮะและตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ค่อนข้างน่าทึ่งมากๆเลยนะฮะการทำใบมีดที่คมมากๆขึ้นมา1ใบอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ยากที่สุดของคุณฟังแต่โจทย์จริงๆของอุตสาหกรรมก็คืออะไรคือใบที่1จะต้องคมใบที่แสนที่ล้านก็ต้องคมแล้วก็ยังได้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันแล้วก็แบบเดียวกันแบบนี้นะครับและที่สำคัญฮะต้องทำทั้งหมดนี้ด้วยต้นทุนต่อชิ้นที่ต่ำพอที่จะขายเป็นขายของใช้อ่ะถือว่าเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ต้นทุนมันต้องต่ำด้วยนะคุณฟังก็เลยกลายเป็นที่มาของตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าการผลิตที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงนั่นเองนะครับเพราะเนี่ยของราคาถูกนะคุณฟังไม่ได้แปลว่ามันผลิตง่ายเสมอไปนะฟังดูปุ๊บเนี่ยนะฮะใบมีดโกนราคาก็ไม่แพงแต่ผลิตยากสุดๆเลยนะฮะผลิตยากมากๆฮะใบมีดโกนชิ้นเล็กๆเลยแล้วก็ที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกสุดๆนะฮะก็คือเราอาจจะใช้เทคโนโลยีระดับที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำไปในการผลิตของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบางคนไม่เคยรู้เลยว่าเอาไปผลิตยังไงเอาไปทำยังไงนึกออกไหมอย่างใบมีดโกนเองโอ้ใช้อยู่ทุกวัน อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวที่มาที่ไปการผลิตใบมีดโกน1ใบที่แบงค์ไปหามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสันชัยทอล์คเบาเช้านี้ฮะคุณผู้ฟังสันชัยทอล์คเบาเช้านี้ท็อปิกของเราครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคน1อย่างคนละ1อย่างว่าเพราะอะไรนะครับย้ำนะสันชัยทอล์คเบาเช้านี้ครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรสันชัยทอล์คเบาของเราครับท็อปิกเช้านี้ส่งมาคุยกัน LINE @sunshineradio นะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ้อยเนื่องจากปามี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นสุดท้ายก็เพื่อนกันบีมจารุวรรณนะครับมีรีเควสต์เข้ามานะฮะคุณฟังบางคนบอกว่าเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเลยครับเพลงเนี้ย ก็ปีลึกหน่อยใครที่เกิดปี40อะไรก็อาจจะแบบเกิดไม่ทันเพราะว่าเพลงนี้ก็น่าจะก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงนั้นแหละนะฮะแต่ว่าเราเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ ประมาณนี้นะครับหนึ่งเพลงเก่านะที่เลือกมาฝากเช้านี้สุดท้ายก็เพื่อนกันบีมจารุวรรณนะครับ8 โมงเช้า 42 นาทีสนใจช็อกกระเป๋าเช้านี้ครับตะกี้เนี่ยเบรกที่แล้วเราเล่าไปถึงใบมีดโกนที่มาที่ไปการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งของที่ผลิตยากที่สุดในโลกด้วยนะสำหรับใบมีดโกนนะครับก็เลยมีคำถามถามว่าของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้มาเพื่อของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรนะครับย้ำนะของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันมีคนตอบมาแล้วนะคุณเบียร์บอกว่าครีมบำรุงผิวเลยค่ะจ่ายได้ถ้าดีจริงสมัยนี้ต้องระวังสารแปลกๆที่เป็นพิษกับร่างกายถูกเกินก็อันตรายอีกแบบนี้อ่ะก็เป็นสกินแคร์ใช่มั้ยยอมจ่ายแพงหน่อยก็น่าจะได้ของที่ดีกว่าใช่ปะล่ะเข้าใจได้นะครับสกินแคร์เนาะบางทีเนาะนะของก็แก๊กๆบางทีกวนเองหลังบ้านก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะนะอ่ะไปต่อฮะไปกันที่ Baby Bill เอ้ายังไม่ได้ส่งให้เหรออ่ะโอเคส่งให้ส่งให้รอข้อความจาก Baby Bill นะครับไปต่อฮะของคุณวาสินีแนนอ๋อตอบมาแล้วหรอตอบมาข้างบนชนกันปึ้งนะฮะบอกว่าขอเลือกเป็นหมอนฮะหมอนเพราะการนอนที่ดีคือการลงทุนให้ตัวเองตื่นมาแล้วไม่ปวดคอไม่ปวดหลังพร้อมใช้ชีวิตได้เต็มที่ของดีอาจจะแพงหน่อยแต่ใช้ทุกวันคุ้มค่ามากเลิศๆเก่งจริงเลิศจริงหมอนคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเข้าใจได้หมอนที่ดีมันทำให้เรานอนพักผ่อนได้แบบสบายนะไม่ปวดคอปวดหลังนะอาจจะต้องลงทุนหน่อยแต่เราก็ต้องอยู่กับน้องวันหนึ่งก็ 6-7 ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อการพักผ่อนนะโอเคซื้อหมอนนะครับผมนะไปต่อนะฮะของคุณดิวส่งสติกเกอร์สักผ้าก่อนโอเคไปที่ครูแบมก็ได้ครูแบมนี่ถึงขั้นต้องขอเวลาคิดเลยนะครับแปรงสีฟันแล้วกันค่ะนี่ตอนแรกเนี่ยจะตอบรองเท้าก็เป็นของใช้ไหมนะรองเท้าก็ของใช้ฮะรองเท้าของใช้ฮะนะฮะรีวิวแปรงสีฟันไก่ยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่อเลือกแปรงที่มีขนแปรงนุ่มและก็มีคุณภาพเพราะต้องใช้ทุกวันแปรงที่ดีเนี่ยช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึงโดยไม่รู้สึกเจ็บเหงือกใช้แล้วรู้สึกสะอาดแล้วก็สบายปากกว่าของราคาถูกค่ะนี่แบมนี่พี่แบงค์จะเล่าให้ฟังพี่แบงค์ใช้แปรงสีฟันนะราคาถูกกว่าไปซื้อที่ท้องตลาดอีกแต่ขนแปรงนุ่มมากความที่พี่แบงจัดฟันน่ะคือต้องใช้แปรงที่แบบนุ่มมากๆอ่ะนี่แบงใช้ถูกกว่าอยากรู้เดี๋ยวพี่แบงอินบ็อกซ์ไปหลังใหม่ทักมาได้เลยราคาถูกเลิศใช้ดีไม่เจ็บเหงือกไม่อะไรไม่เลยเลิศเพราะว่าจัดฟันไงนึกออกแบบแล้วจัดฟันใสกับจัดฟันที่เป็นจัดฟันเหล็กอ่ะมันก็จะคนละแบบอีกของพี่แบงเลิศแต่เข้าใจได้เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีนะคุณผู้ฟังนะไม่เอาแข็งๆนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบมอยากรู้ไม่ล่าทักมาอันนี้ไม่ได้มีส่วนแบ่งส่วนรายได้อะไรกับเขานะแต่ว่ามันใช้แล้วดีจริงคือคิดดูอ่ะพี่แบงถึงขั้นต้องซื้อมาตุนน่ะซื้อมาตุนเองแล้วก็ซื้อให้แฟนใช้นู่นนี่เพราะว่าดีนะฮะไปกันที่ใครฮะคุณเนยสวัสดีคุณเนยทุกคนบอกว่าโทรศัพท์ฮะยอมจ่ายแพงเพราะเรื่องกล้องเลยโมเมนต์สำคัญในชีวิตบางอย่างมันเกิดขึ้นครั้งเดียวมือถือแพงๆกล้องมันก็ดีเข้าใจได้ก็ยอมจ่ายแพงกับมือถือที่ลงทุนเรื่องกล้องนะครับผมอีกสักหนึ่งข้อความคุณเจก็แล้วกันคุณเจบอกว่าถ้ามีของที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อคุณภาพเนี่ยขอให้รองเท้าเลยค่ะเพราะอะไรเพราะต้องใส่แทบทุกวันโดยเฉพาะวันที่ต้องเดินเยอะหรือว่าออกกำลังกายรองเท้าดีเนี่ยคือรู้สึกต่างจริงใส่สบายรองรับเท้าดีเดินนานก็ไม่ค่อยเมื่อยถึงราคาจะแรงกว่าคู่อื่นแต่ถ้าใส่แล้วสบายและใช้ได้นานก็ถือว่าคุ้มมากนะนี่คือคำตอบนะครับนั่นก็คือรองเท้าแล้วก็ขอเช็คลิสต์ของบิวกินมาจ้าอ่ะโอเคได้เลยลงคิวรอฟังนะคุณฟังอย่าลืมนะท็อปิกเราเช้านี้ครับส่งมาได้เลยนะของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไร
1: สนใจ Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันมาดูข้อความเพิ่มเติมกันหน่อยสนใจทอกเบาชาวนี้นะครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละหนึ่งอย่างและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันจ้าที่ค้างกันไว้นะครับมีของใครฮะพี่จักนะครับชายหนุ่มผู้ตื่นเช้าเราทุกวันพี่จักบอกว่าโทรศัพท์ไอโฟนครับไอโฟนใช่ไหมนะเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งของที่ต้องใช้แทบจะตลอดเวลายกเว้นตอนนอนจ้ะที่ยอมจ่ายแพงเพราะว่าน้องเนี่ยมีความทนสูงมันจะใช้งานหนักขนาดไหนน้องไม่เคยงองแงครับยอมจ่ายเงินเยอะนิดนึงซื้อดีกว่าเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆครับโทรศัพท์เครื่องนึงเราก็ใช้ไปหลายปีแล้วคุณพี่นะครับเข้าใจได้นะของพี่จักรนะครับขอบคุณข้อความพี่จักรด้วยนะครับไปต่อกุ้งแห้งคุณกุ้งแห้งบอกอะไรแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะเป็นของใช้ที่ต้องเอาเข้าปากทุกวันขอขนแปรงนุ่มๆสบายเหงือกเคยซื้อแปรงราคาย่อมเยาไม่ใช่ชั่วคราวเพราะว่าลืมแปรงไว้ที่บ้านโอ้โหสะดุ้งโยงแปรงไม่ทิ่มเหงือกไปนะฮะแปรงไปทิ่มเหงือกไปต้องค่อยๆแปรงแปรงสะอาดไหมไม่รู้อาศัยไหมขัดฟันบ้วนน้ำเกลือตามเยอะๆแทนค่ะเข้าใจได้แปรงแข็งๆมันจะไม่ค่อยสะอาดมันไม่แล้วใจกุ้งแห้งก็จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมฮะเออนะฮะแปรงสีฟันจะดีจะเลิศก็ต้องซื้อหน่อยเออแต่ของแบงค์มีของถูกและดี ใช้มาเยอะละแล้วไม่คิดว่าเออของถูกและดีจะมีด้วยมันมีอยู่แต่ว่ามันต้องแบบเรารู้สึกชนะแล้วถ้าเราได้ของถูกและดีเนี่ยเรารู้สึกชนะมากนะครับตอนนี้รู้สึกชนะมากในส่วนของแบงค์สีฟันเพราะว่าซื้อมาตุนไว้แบบเยอะมากนะฮะอ่ะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ของเราเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่านะครับรีวิวมาคนละ1อย่างและบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: จหรือเปล่ามาจากวันแอนด์ดอฟนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะงานจาก ETC สวีทเหมือนก่อนนะครับนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น New Entry อันดับที่18นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในชาร์ตของเรานะครับ2สัปดาห์แล้วด้วยนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะซันชัยทอล์คกับเราเช้านี้ครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่านะครับรีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรส่งมาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านข้อความกันนะจ๊ะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังไปกันที่นี่ก่อนนะสำหรับCape and Canterbury Hotels นะครับเขามอบ Trip Surprise นะครับในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษนะฮะในเดือนกันยายนแบบนี้นะครับนะฮะชวนคุณแพลนทริปพักผ่อนให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนะสำหรับสมาชิกบัตรนะครับที่สำรองห้องพักแล้วก็เข้าพักโรงแรมในเครือ6แห่งที่ร่วมรายการนะครับได้แก่โรงแรมเคปกูดูเกาะยาวน้อยครับโรงแรมเคปนิทราหัวหินโรงแรมเคปพันวาภูเก็ตนะครับโรงแรม Canterbury Bay ภูเก็ตโรงแรม Canterbury Beach เขาหลักแล้วก็โรงแรมสแวร์กอสีช่างนะครับรับคะแนนสะสมทันทีคูณ2นะฮะเมื่อสำรองห้องพักตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มนะครับสิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนนที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนำไปแลกรับเอกสิทธิ์เหนือระดับจาก Cape and Canterbury Hotels ในอนาคตด้วยนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้นะฮะสำหรับรับสิทธิ์นี้นะฮะสำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะสมัครได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกบัตร Cape and Canterbury Card นะฮะผ่านทางเว็บไซต์ loyalty.capecanterburyhotels.com/register นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02253379 1-7ต่อ140นั่นเองนะครับในเงื่อนไขนะครับก็สำหรับการระยะเวลาการจองแต่วันที่ถึง30กันยายนครับเข้าพัก1-30กันยายน69นี้ด้วยนะครับราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมประเภทห้องพักแล้วก็ช่วงเวลาที่เข้าพักนะครับแล้วก็สิทธิ์นี้สำหรับการจองตรงผ่านช่องทางของโรงแรมเท่านั้นนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตร Cape and Canterbury Card นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดนะครับนะฮะย้ำได้เลยนะฮะสำหรับหมายเลขนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02253379 1-7ต่อ137นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับวันที่ชวนคุณนะครับมาร่วมฉลองนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์กันนะครับแต่วันนี้ถึง25กันยายนนะคุณผู้ฟังนะครับคาเฟ่แคนเทอรี่ศรีราชานะครับเชิญชวนคุณมาร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์กันกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับที่คัดสรรมาจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับสอดไส้3สูตรความอร่อยที่มีความหมายเป็นสิริมงคลครับอาทิไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็มนะครับไส้โงยิ้งนะครับไส้ลูกบัวสุดพรีเมียมในเนื้อแป้งบางเนียนนุ่มรสชาติกลมกล่อมครับอร่อยลงตัวพร้อมให้ทุกท่านเนี่ยได้สืบสานประเพณีแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยพร้อมกับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักได้เลยนะครับหรือจะนำไปเป็นของขวัญสุดพิเศษนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเลือกรสความอร่อยได้ทั้งแบบชิ้นแล้วก็แบบเซต2ชิ้นนะครับในกล่องสุดหรูราคาต่อชิ้นเริ่มต้นที่170บาทเท่านั้นเองสนใจสั่งจองล่วงหน้าหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้เลยที่คาเฟ่แคนเทอรี่ศรีราชาครับหมายเลข0383141000หรือที่ LINE @canterry_src ได้เลยนะครับไปดูข้อความกันคุณผู้ฟังฮะของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรนะครับข้อความเยอะแยะเลยไปดูข้อความกันมีใครตอบอะไรกันมาแล้วบ้างนะฮะอ่ะมาดูที่นู่นนะครับบอกว่าน้ำหอมค่ะของใช้ที่อินช่วงนี้ขอตอบว่าน้ำหอมค่ะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมแล้วก็ติดทนนานเพราะน้ำหอมกลิ่นดีๆเนี่ยทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นมีความมั่นใจและทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นอารมณ์ดีด้วยค่ะนะเข้าใจได้น้ำหอมก็จ่ายแพงกว่าหน่อยแต่พี่ยังจะบอกว่าน้ำหอมแบรนด์ไทยน้ำหอมแบรนด์ไทยราคาแบบหลักไม่ถึง 1,000 บาทจริงๆติดทนมากติดทนจริงๆเลิศนะฮะแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะดีด้วยลองเลือกดูดีๆน้ำหอมแบรนด์ไทยเลิศๆเยอะมากจริงๆเดี๋ยวนี้คือน้ำหอมแบรนด์ไทยแบบคือด้วยความที่น้ำหอมมันถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยที่มันมาแพงเนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นภาษีนู่นนี่อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ไทยเองอ่ะมันเลิศนะพี่แบงค์ใช้น้ำหอมแบรนด์ไทยเลยตัวเนี้ยนะฮะก็เลือกที่น้ำหอมแบรนด์ไทยราคาแบบราคาก็โอเคแหละสบายกระเป๋าแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็หอมทนด้วยอย่างล่าสุดอ่ะน้ำหอมแบมแบมอ่ะเลิศทุกคนจริงเลิศมาก ไปต่อฮะที่น้องโบน้องโบตอบว่าเอาล่าสุดก็ประตูห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนเลยค่ะ เพราะเป็นห้องนอนเลยเลือกสั่งแบบกันน้ำแล้วก็กันเชื้อราเปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นพลาสติกธรรมดาราคาสูงกว่าแต่คุณภาพดีค่ะ เพราะห้องน้ำนั้นอยู่ในห้องนอนเราก็ต้องกันเชื้อรากันชื้นเอ่ยต่างๆด้วยใช่ไหมน้องโบเลิศอันนี้รีวิวจากประสบการณ์จริงตัวเองนะครับพี่ตุ๊กฮะพี่ตุ๊กบอกว่าเอาเป็นครีมทาหน้าแล้วกันค่ะสกินแคร์เนาะรู้ฟังนะมีหลายแบบให้เลือกนะฮะเราจะลองหลายๆอย่างแต่ที่สุดแล้วเนี่ยของที่แพงกว่านิดหน่อยแต่ถูกใจเราก็ยอมจ่ายตังค์ค่ะก็ยอมจ่ายครีมทาหน้าคุณผู้ฟังสกินแคร์ที่อยู่บนหน้าเราวันนี้ก็จะต้องเลือกราคาหน่อยนะครับบางทีของโอเคราคามันก็เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่อันตรายใช่ไหมแล้วอยู่บนหน้าเราเขาจะได้นะฮะไปต่อกันที่เบบี้บิลครับเบบี้บิลบอกว่าน่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นแอร์ค่ะแอร์นะฮะขอแบบเย็นเร็วเงียบแล้วก็ต้องประหยัดไฟแพงตอนซื้อยังพอทนแต่ค่าไฟแพงทุกเดือนนี้ทำใจไม่ไหวครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกที่แบบประหยัดไฟด้วยแล้วก็เย็นเร็วเย็นไวเงียบด้วยแบบนี้เข้าใจได้ขอบคุณเบบี้บิลนะครับแอร์ซื้อแอร์ซื้อแอร์คุณฟังอ่ะไปกันที่ใครพี่หนูปลานะครับบอกว่าคิดออกแล้วแต่ว่าขอเขียนคิวแป๊บนึงเสร็จหรือยังไม่รู้หาก่อนข้อความพี่ปลาอยู่ไหนพี่หนูปลาในส่วนของพี่ปานั้นสรุปก็คือคิ้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ข้อความก็ยังพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยอ่านเอาไปที่คุณแก้มกันละกันคุณแก้มบอกว่าของที่ยอมจ่ายแพงก็คือแอร์เช่นเดียวกันค่ะเพราะเราอยู่ไหนฮะอยู่เมืองไทยอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากกว่าเย็นแอร์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสบายขึ้นได้ง่ายได้มากๆจึงลงทุนกับการซื้อแอร์ที่มีคุณภาพประหยัดไฟเย็นเร็วและทำงานแบบเสียงเบาไม่ดังรบกวนก็ยอมจ่ายแพงค่ะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ทุกวันเนี่ยจริงๆค่ะเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ทุกวันจริงค่ะยอมจ่ายเพื่อได้คุณภาพความสบายแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายได้จริงๆก็ยอมซื้อแอร์เช่นเดียวกันจ้ะไปต่อกันที่คุณนุกนะครับสวัสดีคุณนุกด้วยคุณนุกบอกว่าเลือกเป็นเคสโทรศัพท์ก็แล้วกันค่ะอ่ะเห็นไหมล่ะเคสโทรศัพท์ก็มานะครับผมเคสโทรศัพท์เอาเวลาเลือกเคสเนี่ยจะต้องเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้ค่ะเพราะมันจะมีผลกับตัวเครื่องถ้าเราซื้อของถูกมาใช้เนี่ยก็อาจจะปกป้องโทรศัพท์เราได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะถ้ายี่ห้อที่ดีๆเวลาเผลอทำโทรศัพท์ตกเนี่ยเราก็ยังสบายใจได้ค่ะว่าจอจะไม่แตกก็เลือกเคสแพงๆไปเลยต้นแบบนี้เข้าใจได้คุณนุกขอบคุณนะครับไปกันที่ใครฮะคุณกิฟต์เราอ่านไปแล้วยังคุณกิฟต์บอกว่าขอตอบว่าโทรศัพท์เพราะเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนบ่อยใช้นานใช้คุ้มการจ่ายแพงเพื่อได้คุณภาพและสเปคที่ดีเพื่อใช้ได้ยาวนานเป็นสิ่งที่ยอมจ่ายแพงได้ค่ะก็คือซื้อมาแล้วก็ใช้ต่อเนื่องหลายปีโทรศัพท์มือถือนะจากคุณกิฟต์นั่นเองขอบคุณนะไปต่อกันที่คุณสิริวรรณาครับคุณสิริบอกว่านี่เลยที่นอนกับหมอนเน้นคุณภาพการนอนค่ะเพราะเป็นจริงจังกับการนอนตัวเราใช้เวลา1ใน3ของชีวิตอยู่บนที่นอนการจ่ายแพงให้ได้คุณภาพระดับพรีเมียมเนี่ยช่วยพยุงกระดูกสันหลังตามหลักสรีระศาสตร์ลดอาการปวดหลังและออฟฟิศซินโดรมได้อย่างเห็นผลจริงเนาะนะนอนหลับได้ลึกขึ้นวันรุ่งขึ้นตื่นมาสดชื่นถือเป็นการลงทุนกับสุขภาพระยะยาวที่คุ้มค่าที่สุดแห่งคุณสิริก็คือที่นอนและก็หมอนคุณภาพนั่นเองจ้าอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อนะคุณผู้ฟังนะสัญชัยตะกะเบาเช้านี้ครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างแล้วบอกด้วยว่าเพราะอะไร
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
7: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายๆด้อมพากันเทใจเทคะแนนให้นะครับในที่สุดเนี่ยก็มาถึงอันดับหนึ่งเลยนะฮะขึ้นใจนะครับ3AM Call นะงั้นจากเมอร์นะครับไปจุ่นกับแบล็คคาร์ดเพลงที่เล่าถึงอาการของการที่นะครับดึกๆดื่นๆตีสองตีสามคิดถึงแฟนเก่าอาการก็จะเป็นอย่างนั้นไม่เอาเธอขึ้นจอแต่ว่าจำเธอขึ้นใจ ท่อนที่เราเปิดหาดูเนื้อโอ้แต่ร้องว่าอะไรนะ แบบนี้แต่ก็ยังไงดนตรีเขาดีแล้วก็ติดหูนะครับจนในที่สุดนะฮะสัปดาห์ที่8นะครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1จนได้นะครับยินดีด้วยกันละกันนะนี่คือ5อันดับเพลงที่รีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับสัญชัย Top of the Week ลุ้นกันต่อได้เลยวันนี้เพลงไหนเพลงโปรดของคุณส่งคะแนนได้ทุกวันทุกช่วงดีเจนะครับส่วนช่วยกับคุณด้วยนี่ฮะสำหรับ Pacific Park Hotel ครับกันยายนนี้พักศรีราชาครับนะราคาห้องพักเนี่ยห้องสตูดิโอราคาเพียง 1,599 บาทเท่านั้นและห้องดีลักซ์ราคาที่ 1,899 บาทเท่านั้นนะฮะห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่านนะครับพักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินทางก็ง่ายนะครับพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งในศรีราชานครด้วยดีลนี้มีเฉพาะในช่วงของเดือนกันยายนที่นั้นรีบกดจองด่วนๆนะครับจองได้ตลอดเดือนกันยายน2569เลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสำรองห้องพักนะฮะโทรได้เลยนะครับหมายเลข0383286600หรือที่0863260257ขอบคุณโรงแรม Pacific Park Hotel ด้วยนะครับ
0: Good music. Number 1

0: หนึ่งเพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเรานะครับยินดีด้วยในอันดับหนึ่งในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะ8สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่2ขึ้นใจ 3AM Call นะครับกันจากเมอร์ฟิชเชอริ่งกับ Black Heart เลือกมาจากชาร์ตฝากกันเช้านี้นะครับตอนนี้9โมงเช้ากับ42นาทีคุณผู้ฟังฮะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมครับตอนเด็กๆเนี่ยจุดด่างดำนิดเดียวเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะหายละไม่ยอมดูแลกันแต่ว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าก็เต็มหน้าไปแล้วนะครับหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดเลยนะยิ่งปล่อยเอาไว้เนี่ยฝ้าก็ยิ่งจะดูแลยากนะครับความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดด้วยนะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่ามีซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้านะครับที่เข้าใจผิวคนไทยเรื่องฝ้าจากแดดมากที่สุดเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าตัวจริงครับเพราะซิสเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ช่วยเรื่องฝ้าบนผิวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเข้าไปจัดการที่ต้นตอเลยด้วยสูตรที่คัดสรรนะฮะคัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวเลยทำงานเสริมกันแบบครบวงจรเลยนะครับหัวใช้เท้านะฮะยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะครับอัลฟาอะบูตินนะครับเป็นสารลดเลือนฝ้าระดับวิจัยเลยยับยั้งเมลานินแบบตรงจุดอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอลลาเจนนะครับไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นนะฮะแต่ว่าช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกให้ผิวเนี่ยกระชับแต่งตึงแล้วก็รับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะฮะพร้อมจับคู่กับสารสกัดลำไยนะครับเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่แค่จางฝ้านะครับแต่ว่าดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าแนะนำให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปเลยนะครับตั้งแต่เคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวนะช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้านั่นเองฮะจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านคุณนะครับหลายคนเนี่ยฟังแล้วอยากจะลองใช้เลยใช่ไหมฮะบอกเลยช่วงนี้เนี่ยคุ้มมากครับเพราะซิสเตอร์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะให้เลือกทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพด้วยนะครับเซรั่มฝ้าใช้เท้านะครับตัวเด็ดเรื่องฝ้าเลยซื้อ2แถม1คุ้มกว่าเดิมถึง 33% ไปเลยนะฮะหรือว่าใครใช้เป็นประจำเนี่ยก็อยากจะตุนแบบยกกล่องก็เหลือเพียง156บาทจากราคาปกติ234บาทนะครับ234บาทนะครับราคาปกตินะแล้วก็หรือจะเป็นลิปน้ำเชื่อมซิสเตอร์นะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับราคาปกติเนี่ยซองละ49บาทช่วงนี้ก็ซื้อ2แถม1นะครับเหมือนกันคุ้มถึง 33% ครับแบบยกกล่องเพียง196บาทจากปกติ294บาทนะฮะเท่านั้นใครอยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมกับเติมสีสันให้ใบหน้านะครับช่วงนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตั้งแต่24กันยายนนะครับไปจนถึง23ตุลาคม2519นี้เท่านั้นนะครับ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ตอนนี้ทันไหมคะ
1: เมื่อ19ปีที่แล้วนะครับเพลงนี้คือดังมากนะฮะพร้อมกับท่าเต้นลากกระเป๋าเดินทางที่เป็นกระแสไวรัลนะแล้วก็เราก็ยังคงจดจำจนถึงวันนี้เลย19ปีที่แล้วนะฮะสู่ล่าสุดฮะ2569ครับก็เป็นเวอร์ชั่นของใครฮะเด็กๆขาวปิกซี่ครับแต่ก็ยังมีคุณลุงนะฮะบูดาเพสต์นะฮะมาฟีเจอริงด้วยเหมือนเดิมนะมาแรปให้เหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นภาพใหม่ดนตรีใหม่นะฮะแล้วก็สไตล์ใหม่นะฮะที่หยิบเพลงเก่านะครับเพลงเต้นเนี่ยนะฮะสไตล์เก่าๆเนี่ยเอามาทำใหม่ช่วงนี้มีแต่เพลงเอาเพลงแบบรุ่นคุณอาคุณลุง ยุคนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นทีป๊อปใหม่เยอะมากเนาะคุณลุงคุณอาก็เลยรู้สึกว่าคุณนานะคุณป้าก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงมันเลิศนะเออเด็กๆก็จะงงว่าอุ๊ยทำไมแบบเพลงออกปุ๊บคุณอาลองได้เลยอะฮะลองได้สิมันฮิตยุคฉันมาก่อนจ้ะแบบนี้นะครับก็คือซาซาจ้ะนะฮะซาซาจ้ะ19ปีที่แล้วนะครับนะฮะตั้งแต่ปี2007เอาแค่นี้คิดดูแล้วกันว่ามันขนาดไหนแล้วก็ดังมากนะครับใส่ชุดแอร์เนาะสีฟ้าเนาะแล้วกระเป๋าแล้วจะตายนะฮะ19ปีผ่านไปทุกวันนี้คุณอาคุณนาคุณป้าได้ฟังปุ๊บร้องตามได้เลยเต้นได้ด้วยอะไรฮะเออทำไมเต้นได้ล่ะออกปุ๊บแมสปั๊บนะเพราะว่าคุณป้าลองได้จ้ะนะฮะเป็นเพลงของยุคคุณป้านั่นเองนะอ่ะมาคุณผู้ฟังฮะเรามาอ่านข้อความกันดีกว่าของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างนะครับและเพราะอะไรด้วยข้อความจากพี่หนูปลานะฮะหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อความบอกว่าในส่วนของพี่ปลานั้นเนี่ยถ้าเป็นของที่ยอมจ่ายแพงพี่ขอเลือกเป็นของใช้ประจำวันละกันค่ะพี่ขอเลือกยาสีฟันค่ะปกติเนี่ยพี่ซื้อของใช้เข้าบ้านเนี่ยเดือนละครั้งเวลาจะซื้อเนี่ยจะดูว่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ยาสีฟันเนี่ยเป็นของที่เวลาของใช้เป็นของใช้เวลาหมดเนี่ยต้องซื้อทันทีโดยไม่รอส่วนลดใดๆเพราะยาสีฟันที่พี่เลือกเนี่ยเป็นยาสีฟันสำหรับคนอายุ40บวกนะฮะไม่มีให้10บวกค่ะมี40บวกนะคะนะเพราะเป็นสูตรที่จะช่วยลดการเสียฟันนะฮะแล้วก็ดูแลเหงือกสำหรับคนวัยพี่ค่ะราคาจะแพงกว่ายาสีฟันปกติทั่วไปแต่ใช้แล้วตอบโจทย์ตัวเองค่ะเลยยอมจ่ายแพงกว่าเอายาสีฟันที่ลดการเสียฟันเนี่ยมันก็จะราคาแพงกว่านะคุณพี่นะเออจ่ายแพงกว่าจริงนะครับก็จริงนะฮะแต่ว่าของแบงก์ยังไม่มีอาการยังไม่ค่อยเป็นเสียฟันยังไม่เป็นแต่ว่าหลังจากที่เนื่องจากว่าเราดื่มกาแฟทุกวันนั่นนี่อะไรเงี้ยเออก็ต้องซื้ออีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะเออแต่คนเลข4บวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะแบบมีอาการเสียฟันกันเนาะหลายๆคนเนาะขอบคุณข้อความพี่ปลาด้วยจ้านี่แล้วก็มาเฉลยรุ่นวัยตัวเองได้ยังไงล่ะว่าเรา40บวกอะไรไม่ได้นะนะไปต่อกันที่ใครฮะน้องเพชรครับบอกว่าแสดงความยินดีกับด้อมเมอรี่ด้วยนะคะเพลงนี้จริงๆเห็นว่าดับ1พอดีกับครบ1ปีคอนเสิร์ตของเมอร์เลยค่ะโอเคไปจ้ะน้องเอลฟื้นแล้วนะเอลฟื้นแล้วเอลอยู่ในไลฟ์ด้วยตอนนี้นะครับน้องเพชรตอบว่านะครับของที่ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อได้ของที่ดีกว่าก็คือนั่นก็คือเรื่องบ้านค่ะว้าวเรื่องบ้านเลยเด้อในวันที่ทำงานเลี้ยงตัวเองได้ดีมีแรงมีความพร้อมแล้วก็มีกำลังทรัพย์แล้วก็ยอมจ่ายเงินซื้อบ้านผ่อนบ้านมากกว่าจ่ายค่าเช่ารายเดือนค่ะเออลดนะครับผมเพราะบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจมีความเป็นส่วนตัวและเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจะเจาะจะตกแต่งจะต่อเติมก็ทำไปเลยอ่ะแต่แน่นอนว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความจำเป็นก็ต่างกันถ้ามีกำลังแล้วก็พร้อมแล้วเนี่ยก็สิ่งนี้แหละค่ะที่ยอมจ่ายแพงขอลงทุนกับคุณภาพชีวิตของตัวเองรองลงมาก็คือรถหามือถือหาลงมาอีกเรื่องก็คือเรื่องกินค่ะถ้าร้านอาหารที่แพงแต่อร่อยและคุณภาพดีไปทานกี่ครั้งก็ให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปค่ะยอมจ่ายแพงกว่าแน่นอนค่ะอย่างเช่นข้าวขาหมูใกล้บ้านเนี่ย40บาทครับแต่ไม่อร่อยเลยเออแบบงับกืนลงคอไม่ได้เลยยอมขับไปอีก3กิโลเพื่อจ่ายอีกราคาในราคา80บาททานแบบฟินๆเออยอมในความรู้สึกก็คือยอมให้กับความคุ้มค่ายอมให้กับคุณภาพแล้วก็ยอมให้กับสิ่งดีๆในชีวิตค่ะรวมถึงการจ่ายเพื่อเช็คความสัมพันธ์ในบางคนว่าใครหาผลประโยชน์จากเราหรือว่าใครจริงจังกับเราจริงอันนี้ก็ยอมจ่ายบ่อยค่ะบอกเลยว่าคุ้มเออ DJ ให้1อย่างแต่คำตอบมันไหลค่ะขอไปเป็นอย่างสูงอ่ะได้ไหลไหลได้เลยนะฮะเราไม่มีกฎตายตัวอยู่แล้วนะฮะใครจะตอบมากกว่า1ข้อก็ได้จ้ะเออแต่ว่า

คุณจ๋านะครับไปต่อนะพี่สุบีมายเลิฟครับบอกอย่างพี่สุตอบหรือยังพี่สุนะครับอุ้ยดูเวลาแล้วทันไหมเนี่ยไม่ทันอ่านข้อความดีกว่าดูเวลาแล้วนะครับน่าจะเปิดเพลงไม่ทันด้วยนะฮะน่าจะเปิดเพลงไม่ทันด้วยเดี๋ยวตั้งสาวก่อนแบบหนึ่งนะไหลๆพี่สุบีไม่เลิฟนะครับส่งคะแนนอย่าบอตอบเจ้านะครับก็แปะโป้งไปก่อนนะครับผมสำหรับคุณนะฮะลิตานะครับบอกว่านี่ใช้เงินซื้อร่มกัน UV ทนลมแรงค่ะเพราะว่าร่มเนี่ยราคาถูกเจอลมพัดก็หักงอหรือว่ากันแดดได้แค่บังแสงแต่ความร้อนเนี่ยยังทะลุลงมาแต่ร่มคุณภาพเนี่ยร่มคุณภาพสูงเนี่ยจะใช้โครงสร้างไฟเบอร์กลาสที่ยืดหยุ่นไม่หักง่ายเคลือบสารกันรังสี UV แบบหนาพิเศษทำให้รู้สึกเย็นขึ้นจริงเมื่อกางอยู่กลางแดดจัดแล้วก็ทนทานใช้หลายปีไม่พังง่ายนี่ความรู้ใหม่ร่มก็ต้องเลือกของแพงนะคุณผู้ฟังไม่ได้ซื้อกะโหลกกะลาไก่กามาเด้อนะครับเพราะว่ามันก็จะได้กันแสงกันร้อนได้จริงอะไรอย่างงี้ขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยชั่วโมงหน้านะครับเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อได้ของที่ดีกว่านะครับรีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไร

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ช็คลิสต์นะครับงานจากบิลกินนะฮะ New Entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับก็มาอยู่ในชาร์ตสัปดาห์แรกเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17เลยเป็น Highest New Entry ประจำสัปดาห์เลยนะครับอาจารย์ให้ฟังเรียบร้อยขอบคุณชาวดอมบิไซซี่ส่งการตอบกลับมาด้วยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นกลิ่นฝนเติ้ลฟอสวันนะครับอันดับที่4นะฮะตกลงมาจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในชาร์ตมายาวนานต่อเนื่องกว่า14สัปดาห์เคยเป็นแชมป์เก่าต่อเนื่อง3สัปดาห์ซ้อนด้วยนะครับ14สัปดาห์แต่ว่ายังอยู่ในท็อป5ก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะฮะอ่ะมาคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เรามาเคลียร์ข้อความกันดีกว่านะครับซันชัยทอล์คอะเบาท์เช้านี้ของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่ารีวิวมาคนละ1อย่างและเพราะอะไรนะส่วนช่วงนี้ครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยาในคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบมาให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะฮะคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้น 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรนะครับบอกเลยว่าห้องใหญ่มากเอาแค่ว่าเล็กสุด 31.5 ก็คือกว้างมากๆแล้วนะฮะอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้เลย1720หรือ www.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันนะฮะมามีคนส่งมาเรื่อยๆแล้วคุณนัทสวัสดีครับนะฮะโทรศัพท์มือถือค่ะยอมจ่ายแพงกว่าเพราะว่าอยากได้ยี่ห้อที่ทนความจุเยอะเพื่อให้คุ้มต่อการใช้งานแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะมือถือแหละนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอะไรกล้องแล้วก็ความจุเนาะคุณผู้ฟังคุณต๊อปแต๊บนะครับเลือกยากเลยค่ะเพราะไม่ค่อยช้อปปิ้งนะทุกอย่างก็เลยเลือกนานแล้วก็ยอมจ่ายแพงเกือบหมดเลิศไม่เลือกยากค่ะเพราะจ่ายแพงหมดเลย ฉันเพิ่งเจอคนแบบนี้คือเลือกยากค่ะเพราะว่าจ่ายแพงเกือบหมดเลยเออแต่ของใช้ที่ใช้ทุกวันแล้วก็เลือกในที่สุดเนี่ยกว่าจะตัดสินใจซื้อก็คือหูฟังค่ะดูรีวิวแล้วดูรีวิวอีกจากหูฟังรุ่นใหม่นะฮะดูนานจนเขาออกรุ่นใหม่กว่าอีกนะแต่ก็รู้สึกคุ้มที่เลือกซื้อค่ะใช้ทุกวันใส่ฟังเพลงทั้งวันไม่ปวดหูเลยค่ะหูฟังนี่ไงที่พี่แบงค์ใส่จัดรายการอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะฮะเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้มาตั้งแต่นะฮะย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะซื้อยี่ห้อนี้ตลอดเลยนะครับมันคือครอบหูและใส่สบายและความเก๋ความไรความทนความความเลิศอยู่ตรงนี้เข้าใจได้ตรงนี้ในส่วนของเรื่องราวของหูฟังนะฮะอ่ะขอบคุณด้วยต๊อบแต๊บนะครับไปต่อกันที่ Mama to Bells ครับตั๋วเครื่องบินฮะเพราะว่าซื้อบริการและความสะดวกฮะเนาะก็ยอมจ่ายแพงเพราะอะไรเพราะว่าฉันอยากนอนสบายสบายแบบสบายๆแบบบริการดีๆเลิศแบบนี้นะครับผมก็เขาเรียกอะไรพมุดแอสซิลนะคุณไลล่าครับจะบอกคุณไลล่าว่าลองกองที่ส่งมาอร่อยมากร้อยเลยแบบสดๆเลยหวานนะหวานๆช่ำๆส่งลองกองมาจากต้นจากสวนของรุ่นฟังนะขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามีการบอกว่าแรกๆเลยกลัวจะเสียมากๆเพราะใช้เวลา3-4วันแต่ว่าตัดเสร็จก็คือมาจากต้นนะรุ่นฟังแล้วก็ส่งมาเองเลยเลิศนะฮะขอบคุณด้วยเนี่ยตอบท็อปิกก็คือว่าที่ยอมจ่ายแพงก็คืออะไรชุดเครื่องนอนค่ะยอมจ่ายแพงเพื่อขึ้นยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพเพื่อให้การนอนนั้นหลับดีขึ้นเพื่อให้การนอนหลับดีขึ้นเพราะการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเบาะต้องไม่แข็งเกินไปหรือว่านุ่มเกินไปเพราะเดี๋ยวตื่นมาปวดหลังส่วนผ้าห่มเนี่ยผ้านวมผ้าห่มเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อผ้าที่เย็นสบายไม่ร้อนเกินไปถ้าเครื่องนอนดีนอนสบายตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นค่ะเข้าใจได้อย่างน้อยมันก็รู้สึกสดชื่นถึงแม้ว่าเราจะนอนไม่พออย่างของแบงค์เองอะอย่างพี่แบงค์เองอะหมอนดีหมอนข้างดีหมอนดีผ้าห่มดีที่นอนดีทุกอย่างแต่นอนประมาณ4-5 ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงมันนอนไม่พออยู่ดีรถฟังเนาะเออพอนอนน้อยนะนอนน้อยกันนวดปากก็ที่นอนก็ดีไว้ก่อนเอออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องนอนให้ครบแล้วคุณผู้ฟังนะอย่านอนน้อยนะการนอนน้อย1คืนเนี่ยมันไม่ได้ชดใช้ในวันรุ่งขึ้น1วันที่จะนอนให้พอนะครับเขาบอกว่าการนอนน้อยนอนไม่พอใน1คืนเนี่ยชดเชยเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะตอน1คืนน่ะคุณผู้ฟังรู้มั้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า1ปีที่คุณนอนน้อยเนี่ยชดใช้ไปอีกหลายปีเลยนะฮะเออคูณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยพยายามพักผ่อนให้เพียงพอทุกวันนี้พยายามอยู่นะครับพยายามจะนอนให้แบบเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าทำยังไงอ่ะกลางวันเราทำงานเยอะใช่ไหมกลางคืนเราก็เลยไปทวงคืนเวลาให้ตัวเองทวงคืนเวลาให้ตัวเองก็คือว่าเอาเวลาฟรีๆนั้นมาใช้อยู่เฉยๆทำนั้นทำนี้ที่เราอยากทำบ้างอะไรเงี้ยก็เลยนอนดึก ไปซะอย่างนั้นไปนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าจะลองเปลี่ยนนิสัยดูละนะครับผมคุณวรรณธนีนะฮะของที่ยอมจ่ายแพงก็คือหน้าจอมอนิเตอร์ถนอมสายตาครับเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนี่นะฮะ อีกอย่างสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะการเลือกรุ่นที่มี refresh rate สูงเทคโนโลยี flicker free ลดการกระพริบแล้วก็มีขอบเขตสีตรง color accuracy ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาได้อย่างชัดเจนเมื่อต้องจ้องจอนานๆยิ่งจ้องดูคลิปร้องเพลงของใครคะของใครคะของใครคะของนุ๊นิวนะตามงานเฟซหรือว่า guest con เนี่ยได้อะไรได้จอถนอมสายตาดูได้ตลอดทั้งวันค่ะนะก็คือซื้อจอมอนิเตอร์ถนอมสายตาเพื่อเอามาดูคลิปร้องเพลงของนุ้งนิวนะดูตลอดทั้งวันทั้งคืนวรรณธนีว่าอย่างนี้เลิศจุดปุ๊ใส่ปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งนะครับผมคุณน้ำฝนฮะบอกว่าอันนี้คุณน้ำฝนอีกฝนหนึ่งแล้วนะเรามี3แล้วนะคุณผู้ฟังมาตอบท็อปิกครับของที่ยอมจ่ายแพงเพื่อได้ของที่ดีกว่าขอตอบว่าหวีค่ะเฮ้ยหวีก็เลือกของแพงด้วยจ้ะเธออาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับผู้หญิงผมยาวแล้วนั้นการลงทุนกับหวีดีต่อที่ต่อให้หวีทั้งวันผมจะยุ่งพันกันแค่ไหนก็มีการหวีที่หวีได้โดนไม่กินผมโดยไม่กินผมเราไปด้วยก็คือสิ่งที่เลิศที่สุดครับหวีช่วยแนะนำหวีที่หวีแล้วไม่กินผมผมไม่ยุ่งให้ดีเจพริกไทยด้วยพริกไทยควรใช้หวีแพงๆก็อย่างนั้นก็นะครับผมขอบคุณคุณฝนนะจ๊ะหวีจ้ะหวีก็มาไปละนะฮะไปกันที่คุณหนึ่งครับคุณหนึ่งว่าจะใดคนหนึ่งนี่พอน้ำฝนปุ๊บต่อด้วยหนึ่งนะครับคนละฝนนะนะที่นอนกับหมอนเลยค่ะนะฮะคนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่บนที่นอนกับหมอนเนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 6-7 ชั่วโมงอย่างคืนวันเสาร์เนี่ยนอนยาวตื่นเที่ยงก็บ่อยถ้าเจอที่นอนกับหมอนไม่ถูกใจตื่นมาร้าวหลังคอเคล็ดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยอมจ่ายแพงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนค่ะคนหนึ่งเขาจะได้เป็นหมอนและที่นอนนะครับคุณดิวเลือกเป็นอะไรบอกว่านะครับผมของใช้ที่คุ้มสุดน่าจะรองเท้าแตะพี่ป๊อปครับถามว่าอะไรที่ยอมจ่ายแพงเอาเป็นรองเท้าแตะพี่ป๊อปนะเพราะเราใช้ทุกวันตั้งแต่ซื้อเดือนธันวาปีที่แล้วยังใส่ดีซักได้ใช้ได้ตอบแบบยาวๆเลยซื้อช่วงโปรเล็กเบิ้ลได้ราคาหลักพันไม่ถึงแล้วแต่โค้ดครับเนี่ยเดินใส่สบายรองเท้าใช้ทุกวันรองรับพื้นได้คือดีมากๆอีกอย่างคือที่นอนสำหรับสำคัญมากเพราะเราใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงต่อวันครับเน้นนอนแบบสบายแนะนำที่นอนของพอตเตอร์ของโซโลมอนที่นอนพอตเตอร์ของโซโลมอนไทยอินนอนดีจริงเหมือนดูดวิญญาณรองรับสรีระร่างกายดีมากแบบนุ่มแต่แน่นครับจัดมา6ฟุตได้มาไม่ถึง5ใบเทาเบาๆช่วงโปรคุ้มมากครับปกติน่าจะเป็นหมื่นได้แน่ก็มีการชี้เป้าไปที่อะไรที่โซโลมอนโซโลมอนนี่ได้ยินชื่อเสียงมานานนะมันเลิศใช่ไหมมันเลิศ6ฟุตเนาะกิ้งพี่แบงก็นอนคนเดียวก็นอน6ฟุตไปเลยนะครับสะใจนอน6ฟุตไปเลยนะสะใจดีเหมือนกันของพี่แบงยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าสะใจมากเลิศ ของดิวก็คือรองเท้าแตะพี่ปอบด้วยพี่ปอบของพี่แบงอะ6ปีแล้วอะคู่ที่ใส่ปัจจุบันเนี้ยเมื่อวานยังใส่มาทำงานอยู่เลยอะทนเวอร์นะครับผมอ่ะคุณเป็ดสุเทพล่ะครับทางด้านของคุณเป็ดนั้นนี่ฉันมีคลิปเต้นบนเก้าอี้ของคุณเป็ดสุเทพใครอยากดูใน Open Chat เดี๋ยวฉันจะส่งไป เป็ดสุเทพเขาเอวดีลีลาเด็ดไม่เบานะคุณผู้ฟังบอกเลยนะครับคลิปที่เต้นบนเก้าอี้เลิศนะฮะเป็ดสุเทพบอกว่าส่วนมากเป็นพวกบำรุงผิวและโลชั่นครับว้าเป็นผู้ชายนะแต่ว่าบำรุงผิวโลชั่นนะครับจะใช้แต่ของ Oriental เลิศเพราะว่าทำแบรนด์เขาเนี่ยแบรนด์เขาได้ทำมาจากพวกสารเกสรดอกไม้หรือว่าผลไม้เป็นต้นฮะถามว่าแพงไหมก็ไม่นะครับบางคนก็บอกว่าเราติดแบรนด์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาใช้ตามผมนะฮะใช้ของดีของออร์แกนิกไงจากผลไม้ดอกไม้นู่นนี่เป็นออร์แกนิกออเรนทัลน่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องใช้เพราะว่ามันดีกับสุขภาพผิวของเรานั่นเองนะฮะผู้ชายก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพผิวก็ได้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องปกติที่ไม่แปลกนะครับเราดูผิวก็ได้ผู้ชายเดี๋ยวนี้เป็นสมัยใหม่แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเรื่องการดูแลผิวยิ่งอากาศข้างนอกนะมลภาวะเยอะแยะขนาดนี้เรื่องการดูแลแล้วก็ปกป้องผิวเนี่ยสำคัญจริงๆนะเราต้องดูแลปกป้องผิวตัวเองอย่างดีนะฮะอ่ะย้ำท็อปิกกันหน่อยของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่านะครับรีวิวมาคนละ1อย่างแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร
1: sunshine talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: สู้ๆนะเพลงนี้สัปดาห์นี้นะครับมาถึงอันดับที่3แล้วนะฮะขยับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่5เช่นเดียวกันนะฮะนูนิวฟิชเจอริ่งกับโบกี้ไลออนครับคาตาส่วนก่อนหน้านั้นเปโลเปโลนะครับฉันคือความทรงจำดีๆของเธอหรือเปล่า2เพลงช้าๆนะครับเลือกมาฝากกันในช่วงกลางๆชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้10โมงเช้า38นาทีคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะสำหรับ Exclusive Concert With The Palace Legend of the Show นะครับชวนคุณไปพบกับวงดนตรี The Palace นะครับเป็นวงดนตรีซุปเปอร์กรุ๊ปนะตำนานของเมืองไทยเลยที่เกิดจากการรวมตัวนะฮะของศิลปินและก็นักดนตรีชื่อดังระดับตำนานในยุค7080นะครับที่จะมาปลุกความสนุกนะฮะของบทเพลงสไตล์เรโทรดิสโก้แล้วก็ป๊อปแดนซ์ในอดีตนะครับให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในค่ำคืนสุดพิเศษนะครับศุกร์ที่25กันยายนนี้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับณห้องบางแสนชั้น5 Meeting and Event Center นะครับโรงแรม Canterbury อมตะบางปะกงนั่นเองราคาบัตรนะครับเริ่มต้นที่ 2,000 บาทนะครับพร้อมไวน์1แก้วนะฮะแล้วก็ยังมีแพ็คเกจแบบเหมาโต๊ะด้วยนะครับโซน A นะครับโต๊ะละ 12,000 บาท4ที่นั่งพร้อมไวน์2ขวดวิสซี่1ขวดนะครับแล้วก็มีโซน B โต๊ะละ 10,000 บาทนะครับมี4ที่นั่งพร้อมไวน์1ขวดหรือวิสกี้1ขวดนะครับแล้วก็มีโซน4โต๊ะละ 8,000 บาทครับ4ที่นั่งเหมือนกันพร้อมไวน์1ขวดนะครับไวน์เนี่ยจะถูกจัดไว้ให้แล้วนะโดยผู้จัดแล้วก็วิสกี้ไม่รวมมิกเซอร์ด้วยนะครับให้คุณเพลิดเพลินกับวงดนตรีสดนะครับทั้งก่อนการแสดงกับวง Up So Town นะครับแล้วก็มีวงหลังการแสดงนะครับเป็นวงสวีทนะฮะซึ่งนะฮะก็เรียกว่าให้คุณได้สนุกกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตแล้วก็หลังจบคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำรองที่นั่งได้เลยที่หมายเลข0868332719นะครับแล้วก็0817139493นั่นเองนะครับและสำหรับพวกเรานะฮะชาว Sunshine Radio นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต The Palace Legend of Retro นะครับวันนี้วันสุดท้ายยังคงร่วมสนุกกับเราได้นะครับมีให้คุณได้ลุ้นกันนะครับ2โต๊ะโต๊ะละ2ท่านนะฮะมูลค่าโต๊ะละ 4,000 บาทเลยทีเดียวนะครับพร้อมอาหารแล้วก็ไวน์ท่านละ1แก้วด้วยเออใครอยากจะไปสนุกด้วยกันนะครับนะเพียงแค่ตอบคำถามกับเราครับว่าสมาชิกวง The Palace ที่คุณชื่นชอบเนี่ยคือใครนะครับพิมพ์คำตอบตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรของคุณนะครับส่งมาที่ LINE @sunshineradio นะครับสมาชิกวง The Palace ที่คุณชื่นชอบคือใครพิมพ์คำตอบตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรของคุณนะครับส่งมาที่ LINE @sunshineradio นะครับส่งได้วันนี้สุดท้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับขึ้นทาง Facebook ของเรา Sunshine Radio Thailand ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยใครอยากจะไปสนุกด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่25นี้นะฮะก็ส่งข้อความมาลุ้นกันเยอะๆกันแล้วกันนะครับไปดูข้อความกันหน่อยท็อปิกของเราเช้านี้ครับของใช้อะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่านะฮะรีวิวมาคนละ1อย่างแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับข้อความของน้องเอลบอกว่าปลั๊กพ่วงค่ะยอมซื้ออันที่แพงหน่อยอันที่มีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะว่าจะได้ใช้งานอย่างสบายใจค่ะไม่ต้องกังวลว่ามันจะระเบิดตอนไหนด้วยเนาะปลั๊กพ่วงน้องเอลพี่แบงก์ก็ใช้แล้วเมื่อก่อนก็คิดว่าปลั๊กพ่วงมันแพงจังนะครับต้องซื้อของแพงนะฮะซื้อของถูกนะฮะระเบิดจะสายไฟละลายมั่งอะไรมั่งพี่แบงก์มีประสบการณ์มาแล้วโอ้โหเหม็นไหมเป็นแบบนั้นเลยเข้าใจได้ปักพวงของดีมีมอกรนะคุณฟังต้องซื้อนะนะครับคุณเบนจี้นะครับเบนจี้บอกว่าเบนจี้ส่งแต่ตอบอันนี้มาบอกตอบท็อปิกพี่แบงค์เจ้านะครับไม่เป็นไรเบรกสุดท้ายละไม่ทันละนะครับผมพี่สู่บีมายเลิฟนะครับหมอนค่ะขอราคาดีมีคุณภาพเคยซื้อแบบที่ขายปกตินอนแล้วปวดคอค่ะขอซื้อแบบหมอนสุขภาพดีกว่าค่ะราคาจะแพงไปหน่อยแต่รับรองว่าใช้แล้วคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณพี่สู่ด้วยนะครับไปกันต่อที่พี่เอ๋บอกว่าขออภัยค่ะคุณเป็นพิเศษไม่เป็นไรฮะพี่เอ๋ไม่เร่งเลยนะครับผมเนี่ยเอาที่งานตัวเองสะดวกนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มารายงานตัวกับเราเนาะได้ฟังเพลงเรียบร้อยก็ขอบคุณด้วยนะครับครูจังหายไปนานแล้วคิดถึงนะเนี่ยครูจังบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมียี่ห้ออะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าบางทีที่แบบของจีนนะที่ทำมาเรียนแบบเนี่ยรู้สึกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องปลอดภัยระดับนึงเลยสบายใจที่จะซื้อยี่ห้อที่แบบเป็นที่รู้จักนะฮะถึงแม้ว่าจะทำมานานแต่ว่าแม้ว่าจะแพงกว่าก็ยี่ห้อที่มีมันก็คือเป็นยี่ห้อที่เราคืออะไรเชื่อถือได้มีมานานเนาะนะครับผมเข้าใจได้เลยนะฮะแม่น้องชาบูนะครับก็บอกกับเราว่าอะไรนะที่เป่าขนน้องหมาแบบมีที่ดูดขนในตัวค่ะ นะพอที่บ้านมีเลี้ยงสุนัขเนาะนะครับผมนะฮะเพราะถ้าเป็นแบบที่เป่าแห้งเฉยๆเนี่ยขนจะฟุ้งกระจายทำให้บริเวณนั้นมีขนน้องหมาเต็มพื้นเลยค่ะถ้าแบบที่มีที่ดูดขนในตัวเนี่ยมีหลายฟังก์ชันมากค่ะเพิ่มเงินอีกหน่อยซื้อของดีๆเลยนะฮะเลิศนะนี่ใครสนใจนะฮะสอบถามแม่น้องชาบูได้เขามีให้ดูว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีใครต่อฮะคุณหมิวสัสิธรครับบอกว่าโทรศัพท์ iPhone เลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยเพราะคุณสามีเนี่ยซื้อให้จบสามีซื้อให้จบทุกคนนะฮะต้องใช้ให้ถนอมค่ะว่าเขาซื้อให้เราเนาะใช้ให้คุ้มกับราคาที่ซื้อมาเครื่องปัจจุบันเนี่ย12 Pro Max ก็5ปีกว่าค่ะยังใช้ได้อยู่ปกติเลยใช้ให้ถนอมแบตไม่ปล่อยให้แบตเหลือต่ำกว่า 20% เครื่องจะทนมากค่ะของแบงค์13 Pro Max อ่ะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยโทรศัพท์ยังเลิศอยู่เลยถ่ายรูปสวยนะฮะแต่ว่าหน่วยความจำก็คือต้องลบรูปบ้างอะไรต้องลบวิดีโอบ้างอะไรบ้างนะครับ เพราะว่าเอามาตัดคลิปทำนู้นทำนี้เยอะหนอนะฮะขอบคุณคุณหมิวด้วยนะฮะไปต่อครับคุณบีมพี่เอ๋บอกว่าส่งท็อปิกตามมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะรีบอ่านนะครับผมนะฮะหมอนค่ะยอมจ่ายแพงขึ้นอีกเพื่อให้ได้หมอนที่นอนแล้วสบายรองรับคอดีไม่ยุบง่ายแล้วก็ใช้ได้นานเพราะของบางอย่างเนี่ยต้องใช้ทุกวันเรารู้สึกว่าจ่ายเพิ่มเพื่อคุณภาพแล้วก็ความสบายของตัวเองก็คุ้มค่ะของบางอย่างประหยัดได้แต่ถ้าเป็นของที่ช่วยเรานอนสบายก็ยอมค่ะนะครับคุณบีมเป็นหมอนนะฮะหนูนุ่นล่ะครับมารับลูกหายเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่ารองเท้าค่ะยอมจ่ายแพงกว่าเพราะมันต้องใช้งานจริงยิ่งรองเท้าเพื่อสุขภาพรองเท้าผ้าใบที่ใส่เดินแบบรับน้ำหนักได้ดียิ่งมีราคาแพงแต่ใส่แล้วสบายจริงค่ะเคยซื้อของถูกมาลองใส่สรุปเดินไม่สบายก็ต้องกลับไปซื้อ ของแพงเหมือนเดิมนะครับ ยูฮูจุกรูปนะครับอ่านรีบแล้วก็แล็บแล้วก็สำลักนะฮะขออนุญาตดูดกาแฟนะเพื่อนไปต่อฮะพี่เชอรี่บอกว่าพี่เนี่ยยอมจ่ายคือเรื่องของชุดเครื่องนอนค่ะที่นอนหมอนผ้าปูผ้านวมต้องเกรดพรีเมียมผ้านุ่มลื่นเย็นสบายไม่เป็นขุยปลอดภัยไร้ฝุ่นตื่นมาหน้าไม่เป็นรอยคันเลอะๆไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ได้หลับเต็มตื่นนะครับผมต้องชุดเครื่องนอนอะไรไทยอินนะคุณผู้ฟังของคุณดรีมนะครับบอกว่าเอาเป็นรองเท้าผ้าใบค่ะเพราะต้องเวลาต้องเดินเยอะหรือว่ายืนนานๆเนี่ยรองเท้าที่สำคัญมากต้องเลือกที่ซัพพอร์ตข้อเท้าเหมาะกับรูปเท้าของเราอีกหน้าแคบไม่ได้โดนบีบเจ็บมากพื้นแข็งไปก็ไม่ได้นิ่มไปก็ไม่ได้ไหนจะเรื่องรองช้ำกับรองเท้ากัดนะยอมจ่ายแพงเพื่อรองเท้าที่เหมาะกับสุขภาพเท้าแล้วก็ข้อเท้าของเราค่ะนะครับผมเอาไปต่อฮะคุณทีฟานะครับผมเรื่องราวของอะไรฮะวันนี้นะครับยอมจ่ายแพงกับผ้าห่มกับหมอนครับเป็นเพราะว่าเป็นของที่ใช้ทุกวันแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันหลายชั่วโมงในแต่ละวันรู้สึกว่าถ้าเลือกของที่ดีนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีแล้วก็เหมาะกับตัวเองเนี่ยถึงราคาจะสูงอีกหน่อยก็ยอมค่ะโดยเฉพาะหมอนถ้าได้ใบที่หมอนที่นอนแล้วก็พอดีกับตัวเองเนี่ยตื่นมาไม่มึนไม่ปวดคอส่วนผ้าห่มก็ขอแบบนุ่มๆห่มแล้วสบายตัวแค่นี้ก็รู้สึกว่าการนอนแต่ละคืนมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะของบางอย่างยอมประหยัดได้แต่เรื่องการนอนขอเลือกของดีไว้ก่อนเพราะการพักผ่อนดีสำคัญกับการเริ่มต้นวันใหม่จริงๆค่ะนะครับขอบคุณด้วยฮะพี่หมูครับของพี่เป็นรองเท้าที่ใส่ประจำครับน้องแบงค์และเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพรองเท้าแตะด้วยใส่ไปไหนมาไหนเนี่ยใส่ปั่นจักรยาน มีทั้งคัดจูรองเท้าใส่ออกกำลังกายเน้นที่ใส่แล้วใส่สบายเท้าที่สุดทนแล้วก็ใส่นานที่สุดยิ่งอายุเยอะแล้วเนี่ยเท้าขาเข่าสำคัญมากเลยครับน้องแบงค์เข้าใจได้เลยขอบคุณพี่หมูด้วยนะครับของใครฮะตะกี้ที่บอกว่าส่งตามมาแล้ว พี่สุนะครับพี่สุนั้นของที่จ่ายแพงเพื่อได้ของที่ดีกว่าของพี่วันนั้นเป็นเครื่องสำอางพวกเวชสำอางค่ะเพราะอาการแพ้ที่หายใจไม่ได้จำเป็นต้องใช้เวชสำอางเช่นนะครับแบรนด์ยอสรลอรชอนะครับผมที่แพทย์แนะนำนะครับแล้วก็ใช้ตัวทดลองมาให้ใช้นะแต่ของเดิมเนี่ยใช้อยู่พวกมอสมอนะครับสรวนะครับแพทย์ให้ลองอยู่ใช้ก่อนแล้วใช้2ยี่ห้อที่บอกแทนปรากฏว่าความเข้มข้นความกู้ความแห้งความอะไรใดๆที่เคยเป็นดีขึ้นเลยนะฮะอะไรนี่ไม่รู้ทำไมผิวไม่ถูกกับไปถูกกับของแพงไงเขาเนี่ยคือด้วยความเป็นเวชสำอางทั้งหมดเนี่ยแต่เราเป็นเพราะผิวช่วงนั้นเนี่ยอ่อนแอมากเกินไปพอไปพบแพทย์เลยต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะวันนี้นั่นโอเคพี่เอ๋ตอนประมาณนี้กำลังดีนะฮะจริงๆแล้วประมาณนี้กำลังดีพี่เอ๋ตอบประมาณนี้กำลังดีนะฮะไม่สำลักเอาไปต่อของใครอีกฮะหมดหรือยังยังพี่ไก่ คุณไก่นะฮะคุณไก่บอกว่าไม่ค่อยซื้อของแพงค่ะถ้าจะซื้อจริงๆก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบตอนลดราคาคู่ละประมาณ1,000นิดๆกับเสื้อยืดพวกยี่ห้อยูนิโคลที่ลดราคาเพราะใส่ทนใส่ได้นานค่ะไม่ค่อยซื้อของแพงก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกอะไรเชื่อถือได้นะครับผม สำลักพี่พาดนะครับพี่พาดบอกว่านะครับผมเดี๋ยวนะpower bank ค่ะจะไม่ซื้อของถูกเกินไปเป็นของปลอมค่ะจะซื้อของที่รู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อมาก่อนค่อยซื้อยกเว้นมีคนซื้อให้ค่ะเพราะกลัวที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจาก power bank ค่ะกลัวไฟไหม้กลัวแขนขาดค่ะพี่พาดบอกกลัวแขนขาด สำหรับแม่ฝนนั้นที่ยอมจ่ายแพงนะครับก็คือรถยนต์ค่ะเวลาเลือกซื้อเนี่ยแม่ฝนจะดูทั้งยี่ห้อการรับประกันและคุณภาพเป็นหลักค่ะถึงราคาจะแพงกว่าถ้าอย่าแต่ก็ยอมถ้ามองแล้วรู้ว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้นานอย่างรถยนต์เนี่ยไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆนะฮะซื้อ1คันก็ใช้กันยาวๆเกิน10ปีเลยค่ะรถคันเก่าเคยเลือกรุ่นเริ่มเลือกรุ่นเริ่มต้นพอใช้งานจริงถึงเห็นว่าฟังก์ชันและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะพอซื้อคันใหม่เนี่ยเลยตัดสินใจยอมจ่ายเพิ่มเลือกรุ่นระดับท็อปที่มีออปชันแล้วก็ฟังก์ชันครบกว่าเพราะไหนๆก็ซื้อแล้วขอเลือกของที่ตอบโจทย์ใช้สะดวกแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะสำหรับฝนนะของแพงไม่ได้แปลว่าแพงของแพงกว่าไม่ได้แปลว่าแพงเกินไปถ้าคุณภาพดีใช้ได้นานมีประกันและสุดท้ายแล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายค่ะแพงกว่าไม่ได้แพงเกินไปเสมอไปจ้ะถ้าเกิดมันใช้แล้วคุ้มค่าเนาะเข้าใจแม่ฝนเลยนะครับขอบคุณด้วยนี่คือแม่บ้านเลิศๆนะฮะคุณฟ้าบอกว่าพวกเครื่องสำอางกับครีมบำรุงค่ะเป็นคนผิวแพ้ง่ายเคยซื้อที่ขายในออนไลน์แล้วแพ้ค่ะหมดค่ารักษาไปเยอะเหมือนกันเวลาจะซื้อเลยยอมจ่ายแพงค่ะบางทีนะบางทีค่ารักษาแพงกว่าที่เราซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยคุณออยนะครับคุณออยบอกว่าเพราะรองเท้าค่ะเพราะไม่ว่าในชีวิตการทำงานหรือว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเดินค่อนข้างเยอะค่ะยิ่งวันไปทำงานต้องใส่ส้นสูงด้วยก็เลยเลือกจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับการถนอมเท้าถนอมเท้าขาแล้วก็สุขภาพตัวเองยิ่งถ้าเป็นหนังก็จะเลือกที่นิ่มไม่กัดแล้วก็เดินแล้วก็ไม่สีกับเท้าด้วยค่ะไม่กัดเท้าเนาะนะครับโกโมส่งรูปมานะครับนี่ใช้ของแบมๆจ้ะที่แบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์ยอมจ่ายกับครีมกันแดดซันสกรีนแน่นอนฮะกันแดดราคาสมเหตุสมเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเข้าเพลงอันไม่จบเลยนะฮะแน่นอนราคากันแดดราคาสมกับคุณภาพปักมีเนื้อสัมผัสบางเบาไม่เนื้อหนาไม่คราบไม่ลอยทำให้เราเนี่ยหยิบมาทาได้ในปริมาณที่ถูกต้องจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งแสง UV คือตัวกันหลักของริ้วรอยและความสม่ำผิวการลงทุนกับกันแดดที่ดียิ่งแบรนด์คุณภาพแถมพรีเซนเตอร์ถูกใจแนะนำสีจันทร์ค่ะว่าอย่างนี้นะครับฉันจะส่งให้การตลาดส่งบินไปวางบินคุณโกโมนะครับเนื่องที่คุณโกโมนะครับแอบโฆษณาแบรนด์ของเมนตัวเองแบบนี้กระแตครับกระแตบอกว่าคำตอบแบบคนชอบนอนก็คือเลือกที่นอนก็คือการลงทุนกับสุขภาพที่ดีที่สุดการนอนที่คือช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวทำให้ช่วยหลับสบายตลอดทั้งคืนคือตื่นมาไม่เหนื่อยล้าไม่เหนื่อยล้าหลับสบายจนซื้อให้พ่อกับแม่เลยค่ะก็คือซื้ออะไรซื้อที่นอนเนาะนะครับผมนะขอบคุณกระแตด้วยครับนะฮะวันนี้ชาวสัญชัยเป็นเซลนะคุณผู้ฟัง ปะพาดาก็คือขอเพลงอะไร Your Candyมาสายแล้วค่ะคุณประภาดานะครับเอาไว้เดี๋ยวฝากไว้ช่วงของละพัดนะครับหมดหรือยังไปต้นน้ำเขาซื้ออะไรทุกคนต้นน้ำบอกว่าของใช้ที่ยอมจ่ายแพงเพื่อได้ของที่ดีกว่าก็คือกระทะใบใหญ่ๆครับต้นน้ำซื้อกระทะคุณผู้ฟังกระทะใบใหญ่ๆครับเอามาทำไรเพราะว่ามันทนทานทนทานกว่าของยังคราบลอยๆคราบดำน่าจะใช้กันไม่ได้แต่อันใหม่มันดีกว่าครับกระทะจ้าเธอต้นน้ำซื้อกระทะไปเลยอันใหญ่ๆมันใบใหญ่ๆมันทนทานมันดีกว่าเพราะพวกที่เป็นคราบดำๆพวกอะไรลอยๆไม่โอเคนะเป็นกระทะนั่นเองขอบคุณข้อความจากต้นน้ำและของใครคนหนึ่งมิกุมานะครับพี่เอไม่รีบไม่ได้ฮะเวลาจะไม่ทันครับต้องรีบนิดนึงมิกุบอกว่าหูฟังแบบมีระบบตัดเสียงรบกวนค่ะจ่ายแพงเพื่อซื้อความเงียบแล้วก็สมาธิในสังคมที่วุ่นวายแล้วก็ระบบตัดเสียงรบกวนค่ะระดับท็อปช่วยให้เรามีโฟกัสกับการทำงานแล้วก็การฟังเป็นศิลปินคนโปรดค่ะยิ่งถ้าอะไรใช้ฟังเสียงของนุ่นนิวแบบได้รายละเอียดชัดทั้งเสียงทั้งเทคนิครวมการร้องรวมน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของนุ่นนิวนั้นโน้ตแรกลมหายใจแรกคือรู้เลยที่เสียงของนุ่นนิวทำให้อินกับเพลงแล้วก็เสียงร้องของนุ่นนิวแบบโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังจนละแก้วหูว่าหูดูดีแถมได้ฟังเพลงคุณภาพทุกคู่เข้าราคาที่จ่ายค่ะเอาวันนี้ไทยอินศิลปินตัวเองกันให้สุดๆไปเลยขอบคุณทุกข้อความด้วยจ้ะไปเบรกนะ เดี๋ยวกลับมาคุยกับพระดานะครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
3: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
2: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
3: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า0387713 65หรือ www.cantorybay-siracha.com
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: ของอะไรที่คุณยอมจ่ายแพงเพื่อได้ของที่ดีกว่า1อย่างรีวิวมาสิคุณละพระดา Morning ฮะ
4: Good Morning ค่ะของอะไรหร
0: อยอมจ่ายแพงยอมจ่ายแพง
4: ไฮไลท์
0: ไฮไลท์
4: ไฮไลท์เครื่องสำอางไฮไลท
0: ์ไม่ถึงไฮไลท์ที่ทาหน้าเนี่ยแหละคุณผู้ฟัง
4: ใช่ใช
0: ่
4: มันจะมีไฮไลท์คืออย่างอื่นอ่ะตอนนี้ฉันก็พยายามลดลงมาแบบไปหาอะไรที่มันเทียบเคียงที่มันใกล้เคียงที่มันแบบเฮ้ยมันได้อะไรเงี้ยแต่ไฮไลท์อ่ะมีตัวนึงที
0: ่
4: พยายามหาอย่างอื่นมาแทนก็สิ้นเปลืองเปล่าๆในการไปหาซื้อสองร้อยสามร้อย
0: เ
4: ลยยอมซื้อตัวเนี้ย
0: พอซื้อหลายๆชิ้นมันทดแทนมันก็หลายตังค์อยู่ดี
4: ใช่แล้วก็
0: ซื้อทีเดียวดีๆไปเลยเวิร์กๆไปเลยจบ
4: ใช
0: ่
4: ต้องตัวนั้นเท่านั้น
0: เ
4: ลยอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่นั่นแหละคือแต่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะพยายามแบบหาตัวถูก
0: เข้าใจบางทีเราหาพยายามแล้วพยายามจะเซฟแล้วว่ามันต้องมีแหละต้องแบบราคาถูกแล้วก็พอจะแทนกันได้อะไรเงี้ยบางทีมันหาไม่ได้นะ
4: ใช่แต่อย่างอื่นได้พวกแป้งพวกทุกสิ่งอย่างอ่ะเฮ้ยดีใจมากที่แบบเมื่อก่อนเราก็ใช้แป้งยี่ห้อหนึ่งมาตลอดใช่ไห
0: ม
4: แล้วต้องยี่ห้อนี้เท่าไรแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเพราะเป็นคนแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนี้ได้แล้วเราไม่ต้องใช้แพงขนาดนั้นก็ได้เลยแต่ตัวไฮไลท์อันเนี้ยยอม
0: ของผมคือมนุษย์ชอบน้ำหอมใช่ไห
4: ม
0: ตอนนี้ผมรู้สึกดีใจกับตัวเองที่สามารถตัดสินใจตัดใจได้แล้วหันมาใช้น้ำหอมแบรนด์ไทยกันแบบ 100% เพราะแบรนด์ไทยหอมทนติดทนแล้วดี
4: แม้เมื่อก่อนอะคือ เราก็ใช้ผสมกันนะทั้งแบบเคาน์เตอร์แบรนด์และของแบรนด์ไทยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าติดอย่างนึงคือแบรนด์ไทยมันไม่ค่อยติดทน
0: คิดว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นใช่ไหม
4: ใช่เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นจริ ง
0: ผมก็คิดแบบนั้นจริง
4: ไม่เมื่อก่อนไงแต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วมันติดทน
0: คุณฟังแล้วมันหลายแบรนด์ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแบรนด์เดียวนะที่แบบหลายแบรนด์เลยที่แบบติดทนเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นแบรนด์ประจำที่ผมซื้อไปเลย
4: จะมีคนรู้จักคนนึงที่แบบชอบแบรนด์นางเป็นคนชอบงานคราฟนางก็จะซื้อแบรนด์ไทยเริ่มใช้เพราะนางนี่แหละแล้วก็แบบว่าแต่นางจะใช้แบรนด์คราฟเท่านั้นแต่แบบว่าถามว่านี่แบรนด์ไทยก็เลยปรึกษาใช่ป่ะอยากเปลี่ยนมาใช้แบบน้ำหอมแบรนด์ไทยบ้างนางส่งมาก็คืออ้าวราคามันก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ฉันใช้อยู่แล้วฉันก็แบบ
0: ก็
4: มันก็ไม่ได้ต่าง
0: สำหรับบางแบรนด์ก็ราคาสูงเนาะ
4: ใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าอันนี้เขาใช้แบบฟิลแบบน้ำหอมไทยส่งออกดีๆแบบคราฟอ่ะ
0: ตั
4: ว
0: เดียว
4: น
0: ั
4: ่นแหละแต่ความหมายของฉันคือที่มันแบบร้อยสองร้อยอ่ะที่มันดีๆเลยอย่างงี้
0: ที่มันเป็นราคาแบบเข้าใจได
4: ้
0: อะไรอย่างงี้แต่บางอย่างอ่ะมันก็แตะหลักพันแหละแต่ว่าราคามันก็ไม่ถึง 3-4-5 พันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เลิศแล้วก็มันได้เยอะกว่านึกออกป่ะคนมันใหญ่กว่า
4: แต่ถ้าแบรนด์ไทยแบบนี่ก็คือระดับนั้นเลยแพงก็จะรู้สึกว่าเนี่ยอีกนิดเดียวจะก็เพิ่มตัดจะก็ไม่ได้เคาน์เตอร์แบรนด์เดิมที่ฉันใช้อยู่แล้วฉันไม่ได้ต้องการราคาแบบนี้อะไรอย่างนี้
0: พี่บอกว่าจริงค่ะไฮไลท์ดีจริงๆค่ะราคาต้องประมาณหนึ่งนะไฮไลท์ที่จะดีจริง
4: จริง
0: ต้องราคาจริงๆนะไฮไลท์ไม่ใช่ไปเอาไปแบบทาหน้าแล้วเป็นขบเป็นขาบก็ไม่โอเคนะเนอะ
4: คือมันจะละมุนแล้ว
0: ต้องกริบ
4: ใช่มันจะกริบและมันอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็แบบต้องยอมอันนี้แบรนด์เนี่ยอันนี้อย่างเดียวตอนเนี้ยที่ยังแบบ
0: เข้าใจได
4: ้ทดแทน
0: อย่างผมเองเนี่ยเอาแค่คุชชั่น1ตลับเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สุดท้ายมาจบก ก็ไม่ซื้ออย่างอื่นอีกเลย
4: ก็เลิศไงหมายถึงว่านี่ไงมันก็ต้องไปไม่ต้องใช้เขา
0: แล้วผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง
4: แต่มันก็แต่เดี๋ยวนี้พวกคุชชั่นอะไรมันดีไงมันไม่ต้องแพงแล้วก็แบบใช้ได้นานมากอันนี้คุ้มเพิ่งมาค้นพบเหมือนกันเมื่อก่อนไม่กล้าใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้เพราะว่าเป็นคนแพ้ใช่ไหมแต่พอหาข้อมูลเยอะมากกว่าจะลองแล้วแบบไม่แพ้แล้วแบบแฮปปี้มากนี่แหละก็เลยทำให้เราลดพวกเรื่องแป้งเคาน์เตอร์แบนลงได้อะไรแบบนี
0: ้มีเวลาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3นาทีคุณมีเรื่องเล่าไหม
4: ใครมีลูกนะคะมีลูกมีเต้านะทุกคนนะฟังทางนี้นะ Spotify นะคะเพิ่มปุ่มยกเว้นการรวมเพลงสำหรับเด็กในอัลกอริทึมแนะนำแก้ปัญหาพ่อแม่ที่ใช้ Spotify ตนเองเปิดเพลงให้ลูกฟังนั่นเองนะคะก็คือ
0: แยกเหรอ
4: การทำงานก็ตรงไปตรงมาก็คือ Spotify ก็เพิ่มปุ่มในเซตติ้งให้ยกเว้นนะคะการรวมเพลงสำหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวแบบทำให้อัลกอริทึมของ Spotify ไม่นับรวมเพลงกลุ่มนี้ในการแนะนำเพลงสำหรับผู้ใช้งานแต่ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะค้นหาและก็เล่นเพลงสำหรับเด็กได้เหมือนเดิมรวมถึงเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานในบนแอปสมาร์ทโฟนมีผลทั้งผู้ใช้งานฟรีแล้วก็พรีเมียมโดยเปิดการรวมเพลงทุกประเภทในอัลกอริทึม

0: มีคำหยาบมีอะไรเงี้ยได้
1: เพลงเป็นคำหยาบเป็นเพลงอะไรสองแง่สามแง่อะไรก็แล้วแต่เพลงผู้ใหญ่นะเออเข้าใจได้ก็ไม่ให้มารวมกันนะออกไม่ต้องมาแนะนำนะอะไรพวกที่เราเปิดของตัวเองแล้วให้ลูกฟังไปด้วยอะไรด้วยนู่นนี่แล้วมันก็รวมกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเออแบบนี
0: ้
1: อ่ะเข้าใจได้คุณผู้ฟังนะมีลูกๆมีเด็กๆก็ที่อยู่ในรถก็ใช้ฟังแค่นี้นะครับอ่ะขอบคุณและพระดาด้วยนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะครับแบงค์กริดนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังคงมาช้าๆเหมือนเดิมสันชัยทักกระเป๋าพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องไหนมีอะไรมาถามอีกติดตามกันนะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ัสดีคุณผู้ฟังในช่วงสายวันจันทร์นะคะ21กันยายนแล้วคุณผู้ฟัง3เพลงนะคะไม่มีสิ่งไหนสตูดิโอโตโมนะคะแล้วก็บาสด้วยกับรักมักยากค่ะแล้วก็มีสวีทเหมือนก่อนนะคะ ETC นั่นเองนะคะวันจันทร์ก็จะตื่นเต้นตรงไหนรู้ปะต้องมาดูชาร์ตเพลงนะคะมีอะไรบ้างนะคะขึ้นใจอันดับที่1 นะคะนาฬิกาทรายลงมาอยู่ในอันดับที่2เนาะแล้วก็คาตานะคะจากอันดับที่5ใช่ไหมก็คือขึ้นมาอยู่ไม่ใช่อันดับที่ถูกละLast week ก็คืออันดับที่5ขึ้นมาอยู่อันดับที่3กลิ่นฝนยังคงอยู่ใน top 5นะคะแล้วก็จำได้ว่าลืมนะคะแล้วก็สวีทเหมือนก่อนไหนดูสิอันดับที่15นั่นเองนะคะอ่ะยินดีกับทุกระดับเพลงในชาร์ตของเราด้วยนะคะวันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับประภัทรเหมือนเดิม3ชั่วโมงนะวันนี้ไม่6ชั่วโมงแล้วนะสวัสดีข้อความจากคุณทีฟ้าด้วยนะคะมาขอรันอิดของ Stray Kids ด้วยนะคะเด็กหลงเด็กหลงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีกฎบัตรคอนของเด็กหลงนะคะเป็นเด็กหลงก็คือแบบเป็นชื่อแบบคนไทยเรียกของ Stray Kids นั่นเองนะคะเป็น Stray KidsWorld Tour นะคะ Run It Bangkok นะคะ 16-17 มกราคมนะคะ Impact Arena เนาะโอ้ยอยากดูน้องลีกน้องลีก กดบัตร3วัน21นะคะกดรอบ Pre-sale รอบ Member นะคะ22กดรอบ Pre-sale สมาชิกสมาชิกนะรอนอชอคืออะไรนะลืมละ Live Nation แล้วก็23รอบทั่วไปนะคะใครอยากสัมผัสคอนหูแตกเป็นยังไงก็คอนที่แนะนำสักครั้งต้องไปดูเด็กหลงนี่คือช่วยเขาขายบัตรเหรอไม่ต้องช่วยหรอป่ะเพราะว่าแบบแฟนคลับของเด็กหลงเยอะมากเหมือนกันนะคะทีฟ้าทิ้งแบมไปกดบัตรเริ่มกดแล้วใช่ป่ะได้หรือยังขอให้ได้นะคะบอกว่าฟังออนไลน์นะยังไม่ว่างไป TikTok นะคะโอเคได้เลยนะคะสวัสดีใครอีกนะคะหลายๆข้อความเมื่อกี้สวัสดีพี่เอด้วยนะคะก็เดี๋ยวเล่นเพลงนะปรับใจนะสำหรับบางทันนะคะสวัสดีน้องเพชรด้วยสวัสดีครูแบมเรียกได้ไหมทุกคนรู้แล้วป่ะว่าเป็นครูนะคะแบมแบมนะคะคุณหนึ่งนะคะคุณหนูนุ่นนะคะคุณตาลนะคะคุณเบบี้บิวนะคะพี่หนูปลาด้วยนะคะคุณต๊อบแท็บอาม่านะคะแล้วก็คุณแอมหรอคุณจูนนะคะพี่จักพี่แพทนะคะน้องรุ้งเบนจี้แล้วก็มีคุณดีมด้วยนะคะอันหลายข้อความยังคงค้างคามาในช่วงของ DJ พี่แบงกฤษอนบด้วยนะคะเล่นเพลงนี้งานจาก BTS นะคะที่คุณอยากจะฟังด้วยกับ Into the Sun นะคะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Enjoy the day. Enjoy the music.
9: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อัปเดตกันแล้วสำหรับชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้ยินดีกับทุกอันดับในชาร์ตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาคุณผู้ฟังอยู่กับเราในทุกช่วงการอัปเดตแบบนี้ด้วยนะคะโลหิตคือชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้11โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ซันชายเรดิโอค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะคะที่ชั้น4ส่วนการค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาค่ะเพราะว่าการให้เลือดเพียง1ครั้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตนั่นเองนะคะก็ไปจัดจัดการครบ3เดือนแล้วนะสำหรับใครที่บริจาค กับเราทุกๆ3เดือนนะคะอ่ะเจอกัน24กันยายนนี้นะคะอีกหนึ่งเพลงเนาะที่อยู่ในชาร์ตแล้วก็แรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกับเพลงนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1แล้วกับ

สวัสดีหลายๆข้อความเพิ่มเติมกันมาด้วยนะคะทยอยอ่านทยอยตอบในทุกช่องทางการรับฟังด้วยนะคะเจอจรัสนะคะต่อเนื่องกับขึ้นใจกับเมอร์แล้วก็แบ็คฮาร์ดกับบทที่1ของเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็ผ่านไป45นาทีในชั่วโมงแรกตรงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะขอเซคิดเดี๋ยวได้ฟังเนาะแล้วก็บอกว่ามีข้อความนะคะส่งเป็นเขาเรียกแหละนะแคปแล้วก็ลืมส่งโมแต่เมาส์นะคะก็คือที่แบบเหมือนมารับเพลงว่าได้ฟังเพลงอยู่นะแล้วก็แคปแล้วก็ส่งใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าในช่วงของเราพัดไม่เป็นไรเราบอกมาเฉยๆก็ได้ว่าแบบฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะอ่ะก็มีหลายคนนะคะถามถึงเพลงที่ขั้นหนังสือด้วยเพราะว่าล่าสุดนะคะที่ต้นเฟิร์สวันคัฟเวอร์ครบ20ล้านวิวส่งคลิปครบ20ล้านวิวส่งคลิปสัมภาษณ์มาให้ดูขอบคุณมากๆนะคะไม่มีเวอร์ชันนั้นเดี๋ยวเล่นเวอร์ชันออริจินอลได้ฟังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าขอเพลง Alone ของพี่มาร์คแล้วก็ส่งคะแนนด้วยครับนะคะจากน้องเป็ดนะถามว่าพร้อมไหมพร้อมอะไรส่งของขวัญหรอนะคะยังพูดอยู่นะคะส่งได้ขอบคุณมากปลาของขวัญ นะคะเป็นหมวกแล้วก็หนวดนั่นเองขอบคุณมากๆเลยน้องเป็ด Good life good musicและนี่ก็คือกดบัตรเขาเจอในวันนี้นะสำหรับวงนี้นะคะวงจาก JYP นะคะเป็นรุ่นน้องของ GOT7 เนาะมาแรงมากเหมือนกันนะคะกับ Stray Kids นะคะ

0: best international hits.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

คะกับมาร์คต้วนกับอโลนั่นเองนะคะอยู่อันดับที่10คุณผู้ฟังต้องแรงกว่านี้แล้วหรือเปล่านะคะช่วยกันเชียร์หน่อยนะจริงๆคุณผู้ฟังเก็บคะแนนให้กับเพลงนี้เยอะมากเหมือนกันนะคะอ่ะก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราสำหรับอโลนจากมาร์คต้วนนะคะหนุ่มเมกันบอยกันไปเรียบร้อยแล้วไปฟังหนุ่มไทยที่พาไปที่ญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่านะคะคุณเบนจี้นะคะอยากจะฟังเพลงนี้ First Date at Shibuya นะคะจากโนเนล

ายประเทศในภาคพื้นเอเชียมากๆนะคะสำหรับนูนิวนะอันนี้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปทำเพลงที่เกาหลีก็ทำแล้วนะคะภาษาจีนก็มีแล้วเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเพลงภาษาไทยก็แบบมีเยอะๆมากมายเลยนะคะกับเพลงเพราะๆจากนูนิวนะคะ First Date at Shibuya นะคะหนึ่งข้อความเลือกเพลงนี้มาแล้วก็เก็บคะแนนให้กับคาตาด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะคะสวัสดีข้อความจากคุณแนนนะคะถามว่ามื้อกลางวันนะคะก็คือเมนูเที่ยงนี้กินอะไรนะคะแบบกินอะไรหรือยังเมนูเที่ยงคือยังนะคะเดี๋ยวต้องรอบ่ายสองแหละนะคะก็เลยถามมาว่าจบที่ไข่ต้มกับกล้วยเซเว่นอีกไหมนะคะอันนั้นเมนูเช้าเมนูเช้าของเราพระราดาก็จะประมาณนี้แบบกาแฟไข่ต้มกล้วยนะคะนมอะไรแบบนี้หรือไม่ก็แบบโยเกิร์ตนะคะแล้วก็กาแฟต้องมีนะคะแล้วก็ผลไม้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะเมนูง่ายๆนะคะเคล็ดลับไม่มีอะไรเลยมันง่ายดีแค่นั้นแหละแล้วก็แบบไหนๆง่ายๆก็อ่ะลองแบบคลีนหน่อยละกันหรืออะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังอ่ะก็นะจริงๆก็อยากกินอะไรแบบแซ่บๆเหมือนกันแต่เมื่อวานโดนส้มตำปูปลาไปแล้วนะคะแซ่บมากแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังได้อีกนะยังต้องการอะไรแซ่บๆอยู่

ฟังบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วจะร้องนะคะกับทำได้เพียงนะคะ25 hours นะคะแล้วก็มีขอบคุณเวลานะก่อนหน้านั้นกับวงสุขุมวิท66นะคะคิดว่า2เพลงน่าจะไปด้วยกันได้ดีต่อเนื่องกันสำหรับในช่วงมื้อกลางวันแบบนี้ Sunshine Radio Good Life Good Music

0: เพลเลือกมากับเพลงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตอันดับที่18เป็น New Entry เราด้วยขออนุญาตรักนะคะลิปตานะคะฟีดนะคะเพอร์พีซด้วยนะคะกับเพลงนี้เนาะหลายคนชอบแล้วก็ส่งคะแนนกันเรื่อยๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่เลือกเข้ามานะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จฉันแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

พลงที่คุณเลือกมาตั้งแต่วันก่อนนะคะณภัทรก็จะแบบพยายามจำนะจริงๆสมมติว่ารับปากใครไว้นะคะเพราะว่าเพลงนี้คุณบิวนะคะเลือกมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะแล้วก็แบบไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะณภัทรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเล่นให้อะไรเงี้ยก็เลยไปถามว่าได้ฟังหรือยังนะคะยังไม่ได้ฟังวันนี้ก็เลยเล่นให้เห็นไหมถ้าจำได้นะคะถ้ารับปากอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจำไม่ได้ก็ทวงได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแบบเห็นข้อความช้าบ้างอะไรแล้วก็บางทีบางคนก็ขอมาล่วงหน้าแล้วแหละแต่เพิ่งไปเห็นข้อความอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นให้ไม่ทันนะคะเลือกเป็นบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตนะคะต่อเนื่องกับกันและการใส่หูฟังแล้วฟังโมเดิร์นด็อกดีจังเลยนะคะเพราะจะมีคอนเสิร์ตไปใช่ไหมสำหรับโมเดิร์นด็อกนะคะก็เห็นบางคนก็บอกว่าหุยทำไมเล่นแต่เพลงแบบไซบีซึ่งคอนเสิร์ตเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นเพลงไซบีเท่านั้นนะคะก็มีเพลงเพราะเยอะมากนะสำหรับโมเดิร์นด็อกนะคะส่วนเพลงนี้ขอบคุณจากซินซิงคูล่าค่ะ

0: 3เพลงต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องที่ขอรู้ลาต่อเนื่องกับเซฟ the last piece นะคะกับเพลงหลอกที่ได้เสียงของพี่ที่ชยเดชมาอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะคะ Save the last piece ก็เป็นโปรเจกต์เดี่ยวของพี่โต้ง POP ซึ่งตอนนี้ก็แบบว่าไปน่าจะไปทำเพลงอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะชอบงานของพี่โต้งจาก POP มากงานเดี่ยวของเขานะคะแล้วก็มีซินซิงคูล่าด้วยกับอีกหนึ่งเพลงที่เศร้าแต่เข้าใจเนาะกับเพลงขอบคุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงกลับมามีบิลกิ้นรออยู่นะคะ
1: Enjoy the day Enjoy the music 5 4 3 2 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
1: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เนื่องจากว่าแชทในไลน์ก็คือมีมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมตอบผิดบ้างส่งข้อความผิดบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเมื่อกี้เนาะก็มีถามมาว่าอันนี้ผิดแชทหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่าคุยกับพี่หนุ่มปลาว่าแบบมีรูปมีคลิปแบบที่เคยอัดไว้ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยคุยกันแล้วก็เลยส่งไปให้น้องโบใช่แล้วค่ะตอบผิดแชทนั่นเองเหมือนว่าเราคลิกอ่ะจริงๆไม่เชิงว่าผิดแบบเหมือนว่าคิดว่าคลิกติดไปแล้วแต่มันยังอยู่ในแชทเดิมเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคะขออภัยทิ้งท้ายกับบิลกิ้นกับเช็คลิสต์ค่ะ

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
2: Enjoy the day. Enjoy the music.

และนี่ก็คือเพลงที่เรากลับมาฟังเพลงพร้อมกันในทุกช่องทางเลยนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะชั่วโมงที่3นะคะถ้าหากว่าคุณจัดรายการแบบมีวันหนึ่งที่แบบนานๆได้จัดรายการแบบหลายๆชั่วโมงใช่ไหมแบบ 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยการจัดรายการ3ชั่วโมงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวลาผ่านไวๆจังเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะกับ22นาทีหลังบ่ายโมงค่ะกับที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music นะคะ 104.75 สทล5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะคะคุณฟังหลายคนก็ส่งรูปส่งคลิปวิดีโอของเมนของตัวเองมาให้ดูใช่มั้ยนะคะล่าสุดคุณไก่ก็ส่งเจฟสเตอร์มาให้ดูนะคะบอกว่าเจอเจฟที่งานน้ำหอมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะก็เลยมาถามว่าหล่อไหมนะคะหล่อมากเพลงนี้ค่ะข้อความจากคุณกอล์ฟเลือกมาไม่อยากหลับตาเวอร์ชั่นของทอมนะคะ

0: ขอให้เธอหายดีนะคะอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีจังเลยแล้วก็ต่อเนื่องกับไม่อยากหลับตาด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีข้อความใหม่ล่าสุดมาบอกว่าขอเพลง Oasis นะคะของอะตอมชนกันนั่นเองนะคะเปิดไปหรือยังยังเลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็หลายๆข้อความขอบคุณกับเพลงนี้มานะคะขอให้เธอหายดีแล้วก็เก็บคะแนนกับกลิ่นฝนได้เลยนะคะพูดถึง Oasis คนละ Oasis นะอันนี้เป็นวง Oasis นะคะล่าสุดนะคะก็มีบอกว่า Oasis จะไม่ขึ้นเป็น Headliner นะคะของ Glastonburyปี2027นะคะซึ่ง Oasis ก็จะมีทัวร์นะคะในปี2027นะแต่ก็มีคนไปถามผู้จัดเทศกาล Glastonbury นะเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบยิ่งใหญ่ละการแบบคนที่ชอบไปเทศกาลดนตรีต้องอยากลองไปงานนี้สักครั้งหนึ่งนะคะก็ออกมายืนยันเรื่องนี้หลังจากมีแฟนเพลงถามว่า Oasis น่าจะกลับมาเป็น Headliner ของเทศกาลในปีนี้ในปี2027หรือเปล่านะคะซึ่งทางผู้จัดก็ตอบสั้นๆว่าขอโทษนะยังไม่ใช่ครั้งนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่า Oasis จะไม่ขึ้นเป็นศิลปิน Headliner Glastonbury 2027ก็เสียดายจังเลยเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ Oasis เองก็เพิ่งประกาศทัวร์ Oasis Live นะคะ27เนาะที่จะจัดขึ้นในปี2027ที่อเมริกายุโรปแล้วก็สหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะอ่ะก็วันนี้วันเกิดนะคะป่าเลียมนะคะป่าเลียมจาก Oasis ด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดป่าเลียมนะคะ
1: Enjoy the day enjoy the music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
2: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: Best International Hits.

็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกไว้นะคะเล่นให้สำหรับในช่วงท้ายๆชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็มีอีกหลายข้อความที่ขอบคุณเพลงเข้ามาด้วยนะคะทักทายกันมาด้วยนะคะสวัสดีน้องจูนหายไปไหนมานะคะมาชั่วโมงท้ายๆอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมไหมลองเลือกกันมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทยอยตอบข้อความที่เหลือด้วยนะคะเก็บคะแนนให้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมานะคะเพลงต่างๆด้วยนะคะสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะมีคุณแม่เนาะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณแม่น่าจะเป็นแบบลูกสองอะไรเงี้ยใช่ไหม แต่ที่นั่นได้เป็นแม่น้องโนเนลแน่นอนนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง First Date at Shibuya ของโนเนลในช่วงเที่ยง16นาทีเวลาไทยค่ะฝากเก็บคะแนนกับคาตาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีบ่ายๆจากออสเตรเลียนะคะคือเวลาก็จะแบบต่างกันนิดหน่อยสำหรับที่ออสเตรเลียนั่นเองคุณผู้ฟังของเราค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะอยู่ต่างประเทศก็หลายประเทศเนาะอยู่ต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดมากเหมือนกันยังไงก็ฟังเพลงด้วยกันที่นี่ซันชายเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกนะคะและนี่ก็คือคอเพย์ค่ะ

ดนะคะพี่คริสมาตินนักร้องนำโคลด์เพลย์เนี่ยแหละก็สร้างความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะด้วยการเดินเข้าไปร่วมแจมร้องเพลงวิวาลาวิดานะคะกับศิลปินเปิดหมวกเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะที่กำลังแสดงสดอยู่บริเวณในกรุงลอนดอนนะคะของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะแต่เราประทับใจจำผิดว่าแบบเขาร้องเพลงนี้จริงๆก็คืออ่านว่าวิวาลาวิดาอะไรเงี้ยไหมชื่อเพลงนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเล่นเพลงนั้นให้ได้ฟังด้วยส่วนเพลงนี้นะคะ Sky Full of Stars นั่นเองนะจากเข้าเพลงรู้ฟังมีเลือกวันแอนด็อกเข้ามาด้วยสับสนวุ่นวายใช่ไหมแต่เราพัดลองหาแล้วยังไม่เจอนะคะติดไว้ก่อนนะส่วนในช่วงนี้ค่ะชวนไปสมัครงานกันหน่อยสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆแนะนำกับที่นี่เลยนะคะ Index Living Mall พัทยานะคะก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายพบปะลูกค้าและก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะคะก็รับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลจำนวน1อัตรานะคะพนักงานทีมเซลโปรเจกต์จำนวน3อัตราค่ะและก็ดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาและก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้และสวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟด้วยมีค่าน้ำมันด้วยค่าเป้าการขายทีมด้วยหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก็นี่เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสมัครงานได้ที่0982566748ได้เลยนะคะกับที่ Index Living Mall พัทยาค่ะ

0: best international hits
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
4: Enjoy the day. Enjoy the music.

0: ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีก่อนหน้านั้นเนาะเพอร์เซตกับพี่ไฮอภพรนะคะกับฟรี Wi-Fi หลายคนมาเก็บคะแนนไม่ได้บอกว่าเก็บคะแนนจากฟรี Wi-Fi เพอร์เซตหรือว่าใดๆนะจะแบบว่าระบุเมนของตัวเองเลยใช่ไหมมีใครอีกปักกี้หรอกิตตินพี่จังอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะส่งคะแนนก็ได้เลยนะคะตอนนี้ต้อนรับ DJ ฟิล์มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรู้เลยว่าเขาเก็บคะแนนให้พี่จังอ่ะ
0: เออคนเก็บคะแนนพี่จังเยอะมากแต่มีข้อความนึงบอกว่าเก็บคะแนนให้กับกิตตินด้วยค่ะ
1: อ
0: ้
1: า
0: วเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมคือแสดงว่าแบบจริงวงนี้คนก็ชอบเยอะมากเหมือนกันนะ
1: อืมเราก็รู้สึกว่าเออแบบคนพูดถึงแบบคุณจังเยอะนะ
0: ใช่ใช่จังของน้องมังอ่ะเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: ใช่ใช่ใช่มังชอบ
1: ไม่แน่ใจเออแต่ผมเห็นแค่ไวรัลที่แบบเขาไปเจอกับน้องพี่พิกลิตอะ
0: เออที่บอกว่าอยู่บนรถใช่ป่ะถ่ายรายการเลย
1: อันนั้นอันนั้น
0: แต่ดูวิธีการพูดกับพี่พีเนาะบอกว่าไม่ใช่แต่งงานไปแล้วหรอแล้วแหวนอะไรน่ารักจังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นคนรู้จริงรู้ดีที่สุดนะฮะพี่จังแน
0: ่
1: ครับผมวันนี้มีเรื่องวันอาทิตย์มาฝากคุณนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่แบบเออบางทีมันจะเป็นศิลปะแห่งการพักผ่
0: อ
1: นโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยในภาษาฝรั่งเศสเขามีแบบ French Sunday ด้วยนะหรือว่า Franc Sunday นะคุณผู้ฟังก็คือเป็นศิลปะในการพักผ่อนของวันอาทิตย์ที่ปล่อยเวลาให้ไหลช้าแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยซึ่งปกติเนี่ยแน่นอนครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็อาจจะมีวิธีทางเป็นของตัวเองนี
0: ่คือเฉย
1: เออเนื่อยเฉยเลยนะฮะวิถีทางเป็นของตัวเองปกติวันอาทิตย์คุณทำอะไรอ่ะคุณรู้สึกว่านอนอยากนอนเฉยเฉยไหมหรือว่าต้องแบบ
0: ไม่จ้าวันอาทิตย์คือแบบแพลนแต่อยู่บ้านแต่สิ่งแพลนคือสิ่งที่อยากทำไง
1: เช่นแบบฟักฝังงานบ้านก่อนกินกาแฟดูซีรีส์งี้ไหมหรือว่า
0: ไม่วันอาทิตย์หรอก็คือตื่นแบบสายกว่าเดิมหน่อยนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ชงกาแฟแล้วก็แบบอาจจะ
1: เปิดเพลงให้หน่อยไหม
0: ไม่
1: ระหว่างทำไม่มี
0: บางทีก็เป็นเพลงแต่บางทีก็จะเป็นแบบพวกพอดแคสต์อะไรเงี้ยชอบฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยไปด้วยแล้วว่าชงกาแฟก็คือไม่รีบแบบน้ำอ่ะเป็นวันหยุดที่เราไม่ต้องรีบแบบน้ำใช่ไหมก็จะต้องแบบพักแบบเขาเรียกนะชิลจิบกาแฟแล้วก็ดูแบบนั่นนี่นิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะเอาผ้าใส่ถังแล้วก็นั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มทำงานตัวเองหมายถึงว่างานส่วนตัวนี่แหละก็จะเริ่มทำอะไรแบบนั้นก็จะชิลหน่อยคือไม่ต้องรีบแบบน้ำ
1: ก็อาจจะเป็นถึงแม้ว่ามันจะมีงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นวันที่ไม่ได้กดดันนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออ
0: มีเวลาอะไรเงี้ย
1: นะครับประมาณนี้คือบางคนก็จะทำอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีซักผ้ารีดผ้าเก็บห้องเอารถไปล้างออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าซื้อของที่ต้องการจะใช้เข้าบ้านเคลียร์งานนะถ้าเกิดยังไม่เสร็จรีบทำทุกอย่างที่ควรทำให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะรู้สึกว่าโอเคไม่ค้างค้างเติ่งไปถึงอาทิตย์หน้านู้นนะครับแต่ก็รู้สึกแม้บางทีก็โอเคบางทีก็อาจจะต้องแบบมีแตะบ้างคือในฝรั่งเศสเนี่ยเขามองว่าจริงๆแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์ไม่ใช่วันที่ควรที่จะสงวนไว้เพื่อเคลียร์งานบ้านหรือว่าธุระที่ค้างๆแต่ว่านี่เป็นวัฒนธรรมเขานะนะครับแต่ว่าเป็นวันแห่งการพักผ่อนที่แท้ทรูนะฮะวันแห่งการบำรุงความสัมพันธ์กับครอบครัวเขาก็คิดดีนะก็คือ
0: เหมือน
1: วันอาทิตย์ก็เป็นวันครอบครัววันหนึ่งอ่ะอย่างบางคนก็อาจจะทำ5หยุด2 6หยุด1วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวก็โอเคเยี่ยมเลยคืออย่างน้อยก็ต้องมีเวลาให้ความสัมพันธ์เหล่านี้สักวันหนึ่ง
0: ใช่ๆ
1: นะครับครอบครัวเพื่อนหรือว่าตัวเองนะครับอย่างคุณก็จะเป็นหมวดตัวเองไงนะครับจริงๆแนวคิดนี้มันก็เริ่มมาแบบแต่ช้านานนะครับแล้วก็สมมุติว่าแบบลองทําดูก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตารางแน่นจังเลยก็ลองดูครับลองดูในวีคหน้านะครับพอไม่มีอะไรทำเราก็อนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะถ้าสมมติว่าแบบอยากอยู่เฉยๆบ้างอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูถ้าสมมติว่าวันอาทิตย์เรารู้สึกว่าจริงๆ อยากอยู่เฉยๆว่าแต่ว่าแบบแต่ไม่ออกไปไหนเล่นหรอตีกับตัวเองเนี่ย
0: แต่มันก็ยากเนี่ยหรอไหมคือบางคนแบบมีวันหยุดน้อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรเงี้ยเนี่ยหรอไหมแต่อยู่ที่ว่าเราทำในระหว่างนั้นอะไรคือความสุขอะนี่คืออย่างนี้คืออ
1: ย่างตอนที่ผมทำ6วันแล้วหยุด1วันเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ต้องทำงานบ้านวันอาทิตย์ถูกป่ะแต่ผมก็จะโอเคทำงานบ้านยังไงให้มีความสุขอะผมก็จะมีเพลย์ลิสต์เปิดทำความสะอาดบ้านของผมหรือว่าแบบเปิดรายการที่ชอบฟังสเตฟานก็ว่า
0: แต่จริงๆอะเอาโดยส่วนตัวนะ วันธรรมดาเราก็ทำงานบ้านได
1: ้
0: แต
1: ่
0: แค่ถ้าเข้าแบบถังอะไรเงี้ยเราก็ดูฝุ่นอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ไม่ทำสิ่งอะไรก็ได้แต่เป็นความสุขไงแค่เคยวันนี้ตั้งใจว่าวันอาทิตย์เหรออ๋อเรามีเวลาชิลแบบว่า
1: ก็คล้ายๆกับมีมิชชั่นให้ตัวเองนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดมันทำสำเร็จก็โอเค
0: แต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้หนัก
1: ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึง
0: อะไรมากใช่แต่รู้สึกว่าตัวเองแค่ไม่อยากจะออกไปไหนเท่านั้นเองคือสมมติว่ามีหนังที่อยากดูแต่ไม่อยากออกจากบ้านวันอาทิตย์อะอยากอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่นแหละก็อยู่ที่วิธีการ
1: พักผ่อนแต่ละ
0: คนนะคะอ่ะขอบคุณแล้วก็สำหรับขอบคุณสำหรับคำชมพี่เจฟจากดีเจรพัฒน์พี่เจฟก็คือแบบเป็นคนที่มีเสียงดีแล้วความสามารถคือเยอะอยู่แล้วแล้วก็โครงหน้าที่แบบชัดมีเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับพี่เจฟชัตเตอร์มีพอดีคุณรู้ฟังแบบบอกมาด้วยใน TikTok ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทานมื้อกลางวันให้อร่อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็ทานข้าวกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้11โมงเช้านะคะอยู่กับดีเจฟิล์มต่อนะคะฟังเพลงกันเพลินๆไปเลย4ชั่วโมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆข้อความใน LINE Official Sunshine Radio ค่ะแล้วก็มี TikTok Sunshine Radio Thailand ด้วยขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะอ่ะฟังเพลงกันกับที่นี่นะคะเดี๋ยวไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้มีความสุขกับวันจันทร์ด้วยสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
1: ลีโอนาร์โด
0: แบทแมน
1: โรเบิร์ตแพตตินสัน
0: มือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: 4 3 2 1 1 1 1 1
0: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจากอากอดาและทราเวลโลกาและห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

สวัสดีบ่ายวันจันทร์ในช่วงเวลาหลังบ่ายสองโมงครับกับฟิล์มที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลท์กูดมิวสิกนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นทาง 104.75 สัญชัยเรดิโอและสทร5พัทยาครับวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะสวัสดี 95.25 ครับในพื้นที่พัทยาด้วยนะครับก็เราสามารถที่จะรับฟังได้ในช่องทางนี้สำหรับพื้นที่พัทยาแล้วก็สวัสดีทั้งฝั่งของออนไลน์นะครับเว็บไซต์ sunshinefm.com ครับ Line Official หลายๆข้อความที่ลิสต์เพลงมาฝากกันนะครับในต้นชั่วโมงนี้นะครับบางคนอยากฟัง Slap Kiss นะครับมีของานจากต้นเฟิร์สวันเข้ามาก็มีนะครับเพลงของพี่ซินซิงคูล่าก็มาบิลกินก็มีนะครับนูนิวชวรินก็มีนะครับหลายเพลงเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่นให้นะครับเพิ่มเติมตอนนี้ต้นชั่วโมงเองขอบคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปครับชื่อเดียวจำง่ายเลยนะครับครบจบในเรื่องของการซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงๆนะครับพิเศษนะฟังมาจากSunshine Radioก็บอกเขาหน่อยครับเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่นด้วยนั่นคือมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปนะครับก็จะได้รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจะลดเหลือเพียง 0.99%โปรโมชั่นนี้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้นนะครับสอบถามในเรื่องของรายละเอียดได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านนี่เลยครับราหรือจะเป็นช่องทาง LINE @ครับ @thongma thongma ได้เลยนะครับส่วน Central Marina Outlet พัทยาเองนะครับช่วงกิจกรรมของเดือนกันยายนนี้เขาก็แน่นมากๆเลยนะครับอย่างวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีในเรื่องของการวิ่ง Easy Run ไปใช่มั้ยครับแต่ว่าในเรื่องโปรโมชั่นเองยังคงมีครับแล้ววันนี้เองก็เป็นวันแรกของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับนั่นคือ Adidas Grand Sale สำหรับใครที่อาจจะสนใจเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬานะครับอุปกรณ์กีฬาไปงานนี้ได้เลยครับ 21-30 กันยายนนะขนทัพสินค้าแบรนด์ดังมาลดแบบจัดเต็มมากๆเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สายสตรีทแฟชั่นนะครับไปได้เลยที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1ของทางศูนย์การค้าส่วนสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์วันพุธนะฮะจะมีกิจกรรมที่เหมาะกับสายแดนซ์นั่นคือซุมบ้าแดนซ์คลาสนะครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับจะมีวันที่23แล้วก็30อีก2วันสำหรับกันยายนนี้ในช่วงเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับที่ Marina Market นะตลอดเดือนกันยาก็จะพบกับคาแรคเตอร์ซูริโอด้วยนะครับช็อปเสื้อโคซี่ฟีลรุ่นใดก็ได้ครับก็สามารถที่จะเลือกติดแพดได้เป็นติดแพดคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel Disney Universal Studioนะครับแล้วก็มีสควิดเกมแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าฟู้ดพาร์คนั่นเองหนึ่งงานจากดาวเทียมจากวัฒนกฤตไปแล้วนี่คืองานจากพี่เบิร์ดครับ

0: หนึ่งงานจากแคทตี้พารีนะครับนี่คือรอนะครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับนั่นคือเช็คลิสต์จากน้องบิลกินพุทธิพงศ์นั่นเองนะฮะล่าสุดก็เข้ามาอยู่ใน New Entry เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนต่อเนื่องเลยมีงานจากบรูโนมา I Just Might แล้วก็งานจากสครับนะครับนั่นคือเธอหมุนรอบชั้นชั้นหมุนรอบเธอนะครับที่ดั้งเดิมเป็นงานจากพี่ๆเฉลียงนั่นเองนะก็เป็นเวอร์ชั่นของสครับที่หลายคนชอบนั่นแหละครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดละฮะยินดีด้วยนะกับวงเมอร์ละครับที่ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะฮะนั่นคือขึ้นใจนั่นเองครับสุดท้ายก็สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้นะครับก็ยินดีกับแฟนคลับของเมอร์ด้วยนะขอบคุณด้วยกับทุกคะแนนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนก็ส่งกันต่อนะครับในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเก็บคะแนนแล้วก็ไปลุ้นชาร์ตกันต่อในช่วงวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนการรายงานชาร์ตนะครับในทุกสัปดาห์เลยกับ Sunshine Top 20แล้วก็Of the Week แบบนี้นั่นคือโรงแรม Pacific Palace ศรีวชาแล้วก็ศูนย์การค้า Pacific Palace ศรีวชาด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันคุณผู้ฟังครับนั่นคือวันที่24กันยายน2569นะครับก็จะมีโลหิตคืนชีวิตนะครับขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเลือด1ถุงของคุณนะครับก็อาจจะเป็นความหวังแล้วก็โอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยครับศูนย์การค้า Pacific Palace ศรีวชาเองก็ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีแล้วก็ Sunshine Radio นะครับเชิญทุกท่านเลยนะก็มาเป็นผู้ให้ไปด้วยกันในกิจกรรมในครั้งนี้โลหิตคืนชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นนะครับสถานที่ก็คือชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Palace ศรีราชาครับย้ำช่วงวัน24กันยายนนะครับที่ศูนย์การค้า Pacific Palace ศรีราชาครับ Sunshine

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงการแนะนำเพลงใหม่ครับ Sunshine New Release วันนี้นะก็เป็นเพลงที่จริงๆหยิบมาเล่นแล้วก็แนะนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาขอเพลงนี้เลยนะครับบอกว่าเพลงนี้โดนมากนั่นคือเสียงของซิน
2: ขอบคุณเธอที่เคยรักกันแม้ว่ามันจะไม่
1: ชื่อเพลงว่าขอบคุณนะครั

ึ่งงานล่าสุดจากซินซิงคูล่านะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณนะครับนี่เลยนะฮะได้คุณต้านนะครับช่วยเลือกเข้ามาจะให้เรียบร้อยนะมีข้อความทาง TikTok Live ครับของ Sunshine Radio Thailand นะครับบอกว่ารอเพลงนี้ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่คลื่นซิงเกิลล่าสุดจากน้องโอบนิธินะฮะนี่คือ

ีกหนึ่งคนเก่งที่ปล่อยเพลงมากี่เพลงก็หลายคนมาซัพพอร์ตแล้วก็มารีเควสต์ตลอดเลยนะครับนี่คือหนึ่งงานจากน้องโอบนิธินะฮะเพลงใหม่เพลงนี้ก็คือ Brightest Sky หรือว่าเจ้าของรอยยิ้มนั่นเองนะขอบคุณด้วยครับที่ช่วยเลือกเข้ามาในช่วงของ Sunshine New Release ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะกับทางสุภาไลเซนนะครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่ก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับเราเพิ่งมีพรีเซลกันไปนะครับใครสนใจนะครับอยากที่จะได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็อยากที่จะเรียกว่าไปเห็นมาเลยนะครับว่าเอ้ยเขามีแบบรูปแบบไหนบ้างนะครับในคอนโดใหม่ใจกลางพัทยากับสุภาไลเซนนะครับห้องใหญ่อยู่สบายเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเลยนะครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense ครับ

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเบรกสุดท้ายของการแนะนำเพลงใหม่สำหรับชั่วโมงแรกนะครับนั่นคือเพลงที่ชื่อว่า One Peach นะฮะเป็นงานจากนี่เลยครับ Sovereign นะฮะหลายคนเอ๊ะแล้ว Sovereign คือใครนะฮะถ้าพูดชื่อว่าน้องปอร์เช่นะฮะที่เป็นเด็กนาดาวนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากๆอีกหนึ่งคนนะฮะหลายคนก็น่าจะคุ้นเลยนะครับปอร์เช่ศิวกรนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือเพลงใหม่ของน้องครับ

ล่าสุดจากปอร์เช่ศิวกรนะฮะหรือว่า Sovereign นะฮะนี่คือเพลงใหม่ที่ชื่อว่า One Piece นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลังบ่าย 3:00 นครับชั่วโมงนี้ Sunshine New Release จาก Lose กับ New Trick ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลังบ่าย 3 โมงครับกับฟิล์มแล้วก็ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะชั่วโมงนี้ครับบ่าย 3 โมงก็เป็นชั่วโมงที่ 2 ครับที่ผมทำงานไปกับคุณผู้ฟังไปด้วยกันในช่วงบ่ายของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะเป็นไงบ้างครับถึงภาคบ่ายเรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือเปล่ามาเติมเพลย์ลิสต์ด้วยกันได้นะเพลงไหนที่ทำให้รู้สึกว่าสบายๆมีความสุขมากขึ้นอย่างน้อยก็สัก1เพลง2เพลงนะครับขอมาได้เลยจะไทยหรือว่าสากลก็ได้ชั่วโมงนี้มีลิสต์มาหลายเพลงน่าสนใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานสากลนะฮะจากเฮนรี่มูดี้นะครับมีคนคิดถึงเพลงของ POP นะครับมีถามถึงงานจากน้องวีเวเลตเข้ามานะครับแล้วก็เพลงนี้หนึ่งงานจากนุนิวชวรินทร์นะครับร่วมงานฟีเจอริ่งกับโบกี้ไลออนกับคาตา

งานจากเสียงร้องของพี่นพพรชำนีล่ะครับนี่คือ POP นะครับเพลงดีของพี่นพและ POP ก็มีเยอะมากมายนะครับนี่คือหนึ่งในนั้นเลยนะครับมีความรักอยู่ที่นี่ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากน้องวีแล้วก็มีเอเชียเซเว่นนะครับเซฟโตวินาทีและคุณผู้ฟังช่วยเลือกและเพิ่งส่งคะแนนมาสักครู่นี้เลยนะครับนั่นคือคาตานะครับเป็นงานจากนูนิวชาวรินนะฮะแล้วก็ได้พี่โบกี้ไลออนครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยต่อเนื่องกับหนึ่งงานจากเฮนรี่มูดดี้ครับนี่คือมิสยู

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากต้นมัธยมแล้วก็เฟิร์สวันนะครับนี่คือกลิ่นฝนนะฮะหนึ่งงานที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานครับถือว่านานที่สุดแล้วครับเท่าที่เพลงในชาร์ตตอนนี้ทั้ง20เพลงของ Sunshine Top 20อยู่ในชาร์ตของเรานะครับเพลงของน้องๆก็จะอยู่ในอันดับที่4นะครับแล้วก็สูงสุดก็คืออันดับที่1 3สัปดาห์แล้วก็อยู่มา14สัปดาห์แล้วนะครับชั่วโมงแน่ลุยตอนนี้ช่วงเวลาหลัง 4:00 นครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ไปด้วยกันในช่วงของ SF No Hell Now Showing ครับ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ

เที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089 698 2964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ได้หนึ่งงานจากเสือใหญ่มาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่าขาดความอบอุ่นนะฮะก็เลยเกริ่นๆกับคุณผู้ฟังทางออนไลน์ไปละครับว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงเพลงที่มีความป๊อปร็อกเนี่ยจะนึกถึงอะไรนะคุณผู้ฟังส่งเป็นบอดี้สแลมเข้ามานะครับเลือกเป็นหวั่นไหวมาเล่นให้ในช่วงเวลาหลัง 4:00 นกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะก็ใครที่อาจจะเพิ่งStay Tuneเข้ามาครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราจะมีลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No Hell Now Showing ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สามารถไปดูโจทย์ได้แล้วนะครับ 4:00 นตรงแอดมินโพสต์โจทย์เรียบร้อยนะครับจะมีตัวเลือก2ตัวเลือก SF ข้อ A และ SF ข้อ B นะครับ2ช้อยนี้น่าจะเป็นคำตอบที่นักแสดงต้นเรื่องในรูปเนี่ยที่คุณเห็นนะฮะเขาแสดงเรื่องไหนครับเขาคือใครและแสดงเรื่องไหนไปดูโจทย์ได้ทาง Facebook ได้เลยหนึ่งศิลปินที่ช่วงนี้ผลงานเยอะครับคอนเสิร์ตก็มีผลงานเพลงก็มีภาพยนตร์อย่างวันทองอัศจรรย์วันทองก็มีครับนั่นคืออิ๊งค์วรันธร

0: หนึ่งงานจากลิปตานะครับได้แรปนะจากเพอร์พิชมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับนี่คือขออนุญาตรักครับรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนมาให้แล้วก็ก่อนหน้าคืองานจากอิงวรันธรนะครับกับผลข้างเคียงนะตอนนี้ได้เวลามาทบทวนครับ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์นี้ครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของเรานะในทุกสัปดาห์เลยกับการรายงานชาร์ต Sunshine Top 20นะครับที่ได้มีชาร์ตแล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เป็นหนึ่งในการซัพพอร์ตผลงานของศิลปินด้วยนะครับสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังจะมี3เพลงครับที่เข้ามาเป็นเพลงใหม่ New Entry ก็คือ Free Wi-Fi นะครับเป็นงานจากน้องๆ Perset ที่ได้พี่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับมาร่วมฟีเจอริ่งน้องด้วยนะครับมีงานจากลิปตาขออนุญาตรักเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งกับเพอร์พีชแล้วก็งานจากบิลกินพุทธิพงศ์นะครับนั่นคือเช็คลิสต์ที่เข้ามาเป็น High New Entry สูงสุดนั่นเองครับต่อเนื่องในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ชวนคุณมาดีกว่ามาบริจาคโลหิตไปด้วยกันครับในโครงการของเราก็คือโลหิตคืนชีวิตนะครับ1ถุงเลือดของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความหวังนะครับเป็นความหวังและโอกาสในการมีชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยนะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Sunshine Radio ชวนมาทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันนะครับมาเป็นผู้ให้ไปด้วยกันในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นที่ชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับงานที่ส่งเข้ามากับ Carry You Bam Bam God 7และ Minnie

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

งานจากกู๊ดมูดที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับจัดให้เรียบร้อยฮะนี่คืองานจากกู๊ดมูดที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับจัดให้เรียบร้อยฮะนี่คือนะสัปดาห์นี้นะครับเรามี3เรื่องนะครับมาแนะนำคุณผู้ฟังนะเป็นหนังข้าวใหม่ที่จะเข้าฉายในวันที่24กันยายนนะทั้ง3เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือ Heart of the Bleed นะฮะก็คือหัวใจผจญไพรนะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ดราม่าระทึกขวัญที่นำแสดงโดย Brad Pitt J.K. Simmons แอนนาแลมนะครับกำกับโดย David Ayer นะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ Resident Evil นะครับก็คือเป็นแนวไซไฟแอคชั่นสยองขวัญที่นำแสดงโดยออสตินแอลบัมนะครับมีแซคเชอรี่นะครับคาริเรดแล้วก็พอลวอเตอร์ฮาวเซอร์นะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่างแซคเครกเกอร์ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นแนวแอนิเมชันนะฮะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเครยอนชินจังเดอะมูฟวี่ฮะตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงพูดผีกุ๊กกูฮะลองมาดูเรื่องนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนชินจังแอนิเมชันตลกแอดเวนเจอร์แฟนตาซีนะครับเข้าฉายในวันที่24กันยายนนี้และคำถามของเราก็คือใบหน้าอันหล่อเหลาของนักแสดงที่ชื่อว่าBrad Pittนะฮะเขาแสดงนำในเรื่องไหนครับระหว่าง SF ข้อ A Heart of the Bleed หัวใจประจนไพรหรือ SF ข้อ B ครับนั่นคือเสียงเพลียกจากพลงไพรครับเลือกได้แล้วก็ส่งคำตอบมาหาฟิล์มได้เลยครับตามที่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อให้ถูกต้องนะเอาตามกฎเลยนะ SF A หรือ B ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับฟิล์มจะลงทะเบียนให้ใครส่งมาไม่ครบไม่ลงทะเบียนให้นะขอบคุณด้วยกับ SF Cinema ครับสีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaส่วนหนึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์นะโรแมนติกคอมเมดี้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนทั้งโรงหนังนะครับนั่นคือจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้รักนะแต่ว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยจะเข้าใจครับว่ารักนะแต่ว่าเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่ารักนะแต่ว่า

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูรายกันต่อในช่วงเวลาหลัง5โมงเย็นนะครับตามต่อได้ในช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับ TikTok Live ในช่องทางของ Sunshine Radio Thailand ก็ได้ครับจะรีเควสต์เพลงไหนส่งหาได้เลยทั้งไทยแล้วก็สากลแบบนี้นี่คือ Summer Baby ครับเป็นงานจาก Jonas Brothers

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park

หนึ่งงานจากอินสติ้งนะครับนี่คือยิ้มนะฮะคุณจักช่วยเลือกเข้ามานะครับโอ้โหถึงแม้ว่าเพลงจะร็อกนะแต่ว่ามีโอกาสได้ลองไหลๆทอดเขาเรียกว่าอะไรนะทอดอารมณ์ไปกับเพลงนะฮะจะทอดอะไรล่ะทอดอารมณ์ไปกับเพลงค้นพบว่าโอ้โหเนื้อหาเศร้าจังเลยฮะเป็นรอยยิ้มของเธอที่ช่างดูมีความสุขเหลือเกินเป็นรอยยิ้มที่แบบยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มแบบมีความสุขเต็มหัวใจเลยแต่ว่าเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยยิ้มให้เราเลยฮะเป็นรอยยิ้มที่แบบเราเพิ่งเห็นว่าอ๋อการมีความสุขเนี่ยเขายิ้มแบบนี้ซึ่งมันเป็นรอยยิ้มของเขาที่มีกับคนอื่นครับเราก็เลยทำได้แต่ต้องยิ้มเหมือนกันแล้วก็เดินจากไปส่วนนี้คือหนึ่งงานที่ส่งเข้ามาทาง LINE Official ครับกวินดูวาลแล้วก็ Violet Wartier อย่ามากกว่าฉันก็พอ

ึ่งงานล่าสุดจากกวินดูวาลแล้วก็วีเวเลตวอเทียนะครับนี่คืออย่ามากกว่าฉันก็พอนะฮะหนึ่งงานที่ช่วยเลือกแล้วก็แนะนำเพลงใหม่เข้ามานะครับจัดให้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังบอกโอ้โหใครเนาะชวน2คนนี้โคจรมาเจอกันนะชอบจังเลยนะครับส่งคะแนนได้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็ส่งคะแนนได้แหละไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนที่เป็นเพลงปล่อยมาใหม่หรืออาจจะเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตเราอยากที่จะซัพพอร์ตผลงานต่างๆของศิลปินได้เลยครับชั่วโมงนี้มี1เพลงที่ผมรู้สึกว่าคิดถึงครับแล้วก็อยากที่จะหยิบมาเล่นให้ฟังนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า Between นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันก็คือระหว่างใช่ไหมแต่ว่าเขาจะพูดถึงในแง่ไหนครับหนึ่งงานจาก Black Beans กับ Between นะฮะ

นี่คือหนึ่งงานจาก Perset นะฮะก็ได้แม่ฮายครับพี่ฮายอภพรมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าแม่ฮายก็เป็นตัวแม่ตัวมัมมาตลอดใช่แล้วฮะเสมอมานะครับล่าสุดมีส่งคะแนนให้กับแม่ฮายด้วยนะครับเพราะแม่ฮายอาจจะเป็นเกสของนุนิวชวรินทร์ในคอนเสิร์ตหรอเออก็น่าสนุกดีนะฮะอยากเห็นอยากเห็นไว้แบบคุณไปดูคอนเสิร์ตแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูหน่อยนะฮะว่าการเจอกันนะของนุนิวชวรินทร์เนี่ยกับแม่ฮายอภพรนะมันจะม่วนขนาดไหนต่อเนื่องครับกับอีกหนึ่งเพลงนะฮะมีคุณท็อปนะครับช่วยเลือกเอาไว้นะเพลงนี้ชื่อว่า50 Love เป็นงานจะฮันซะแล้วเป็นงานจาก Heart to Heart

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ดีไซน์ For Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับมีเพลงเพราะเยอะมากเลยนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกดเล่นเพลงไปด้วยกันเริ่มด้วยเพลงนี้ครับพี่ก้อณัฐพลศรีจอมขวัญกับเพลงกรุณา

่ๆก็มีเธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมไปบอกเพื่อนว่าผู้ชายคนนั้นน่ะฉันชอบว่ะเอาไงดีอ่ะชีวิตอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะชอบเพื่อนแกแต่พอได้เดินริมทะเลกันสักหน่อยมันก็เหมือนจะมีใจไม่รู้ทำไมเหมือนมีผีเสื้อมาบินวนอยู่ในท้องนี่คือหนึ่งงานครับที่คุณชาลิตานะครับก็ขอเพลงนี้นะครับคล้ายๆว่าจะให้สามีของตัวเองนะครับอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจนะครับเป็นงานจากลูกว่าพิจิกานะครับบางทีผมฟังผมก็เขินๆแหละผมก็แอบยิ้มมุมปากนิดหน่อยนะฮะก็เลยแวะแซวซะหน่อยนึงนะฮะประกันก็ไม่มีแต่ว่าเฉี่ยวชนเก่งชั่วโมงนี้ต้องลาไปแล้วครับวันจันทร์ที่ดีของทุกคนแล้วกันนะฮะวันจันทร์ก็เริ่มต้นสัปดาห์ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมของพวกคุณนะขอให้พบแต่เรื่องราวที่ดีไปเลยนะครับผมจะมาเจอทุกคนในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นลาไปด้วยวานแอนด์ดอฟและสครับและยังไงก็รักจากพี่กิ๊กสุวัจนีและพี่ไก่สมพลครับHave a good day, ครับ

0: ยังไม่รวมไปถึง
1: Sunshine Radio, good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ใจฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็น

0: เมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกรฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab Abide Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่น

แบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อม

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

Life and Health PM 2.5 สร้างผลกระทบมากมายที่หลายคนรู้สึกได้ชัดๆเลยคงจะเป็นอาการแสบคอคันคอไอแห้งๆซึ่งก็ทำให้รู้สึกรำคาญอาการเหล่านี้อยู่พอตัวแล้วระคายคอแบบนี้แก้ยังไงดีล่ะวันนี้ Life and Health มีคำตอบมาฝากกันค่ะข้อแรกดื่มน้ำให้มากๆโดยดื่มให้มากกว่าปกติอย่างน้อย6แก้วต่อวันค่ะเพื่อให้น้ำเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุลำคอลดอาการระคายคอไปได้บ้างแต่ถ้าแสบคอมากกินอะไรไม่ถนัดแนะนำให้กินอาหารอ่อนๆเช่นข้าวต้มโจ๊กที่ไม่ร้อนเกินไปเพราะอาหารอ่อนๆจะช่วยให้กลืนง่ายคล่องคอมากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้วหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกระคายคอให้กลัวคอด้วยน้ำอุ่นๆผสมเกลือเล็กน้อยหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้จะช่วยทำความสะอาดทำให้คอชุ่มชื้นแถมยังบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออาการระคายคอได้ด้วยงดอาหารบางประเภทเช่นอาหารรสจัดเพราะอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ลำคอได้มากขึ้นหรืออาหารประเภททอดผัดอาหารที่มีไขมันสูงหรือผลิตภัณฑ์จากนมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการระคายคอเพิ่มขึ้นได้ค่ะอีกทั้งยังไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยดังนั้นหลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะในกรณีที่แสบคอมากควรงดการใช้เสียงดังๆไปจนกว่าอาการจะเป็นปกติมิฉะนั้นอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยในลำคออาจได้รับผลกระทบและเกิดการอักเสบได้ค่ะหากเป็นไปได้ให้อาศัยอยู่ในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและมลพิษจิบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งจะช่วยแก้ระคายคอแก้ไอและแก้อาการเจ็บคอได้ค่ะ Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการ

0: บการพนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการ
1: Office Tips
2: Remind on Weekend
3: คุ้นหูกับพวกเขาบ้าง
0: การพนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการ
1: Office Tips
2: Remind on Weekend
3: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่าดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

ปะSunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมีค
6: ุณช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

กำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์